0: ้ารอบ8ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษเมื่อวานนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยนายเอกนิตินิติธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการว่าได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยงานรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็น
3: พิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
2: ขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
4: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
2: สำหรับวันแรกที่ประชุมผ่านการพิจารณามาตรา1ถึงมาตรา13งบประมาณรายจ่ายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจากทั้งหมด41มาตราและจะพิจารณาต่อในวันนี้และวันพรุ่งนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: ไทยและมาเลเซียเห็นพ้องในการวางแนวทางพัฒนาโครงการรั้วชายแดนแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ชายแดน2ประเทศอย่างมีเอกภาพและสอดคล้องกันนายศิหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียเป็นการร่วมกันยกระดับความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ชายแดนของสองประเทศซึ่งฝ่ายมาเลเซียมีท่าทีตอบสนองที่ดีโดยเฉพาะมาตรการเร่งด่วนเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยคือโครงการรั้วความมั่นคงที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนอีกทั้งจะร่วมกันแลกเปลี่ยนข่าวกรองเชิงลึกที่มีความแม่นยำและทันต่อเหตุการณ์นำไปสู่การรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีขณะเดียวกันยังเตรียมนำโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของไทยและมาเลเซียมาทบทวนและเชื่อมโยงกันผ่านที่ประชุมคณะกรรมการร่วมทั่วไปไทยมาเลเซียในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้เพื่อเชื่อมโยงการค้าชายแดนอย่างไร้รอยต่อนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังได้ยืนยันความพร้อมในกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งฝ่ายมาเลเซียอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือกผู้อำนวยความสะดวกที่เหมาะสมพร้อมทั้งเตรียมเปิดพื้นที่ให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆในพื้นที่มีส่วนร่วมในการพูดคุยเพื่อสร้างสันติภาพได้มากขึ้น
1: นายกรัฐมนตรีระบุการเนรเทศชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมเป็นไปตามกฎหมายขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตรวจสุสานชาวยิวทั่วประเทศพร้อมขยายผลตรวจสอบทุนต่างชาติและนอมินี
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าการมีคำสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรเป็นการดำเนินการตามกฎหมายเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติกรรมหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอบโอฮยอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดแต่ขณะนี้ยังไม่เห็นเอกสารการอุทธรณ
4: ์ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มากันมาที่นายก
5: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทรานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าสุสานแห่งนี้เคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองนอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
6: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
5: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอรับใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่มบริษัทต่างชาติ 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายชื่อที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกทำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชาววิสาประทุมมารายงาน
0: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดว่าจะใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันนี้จะหารือกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอลเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้าง
7: สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการ สนับสนุนภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับก็สรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอยเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมร่วมกันนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้น
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันหวังช่วยครูมีเงินเพียงพอดำรงชีพนายประเสริฐจันทระรงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มอย่างต่อเนื่องส่วนแนวทางการแก้ปัญหาในระยะยาวกระทรวงศึกษาธิการได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนที่ต้องปรับให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายนอกจากนี้ยังจะหาแนวทางปรับปรุงระบบค้ำประกันให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายพร้อมทั้งสร้างกลไกป้องกันไม่ให้ปัญหาหนี้สินของบุคคลหนึ่งส่งผลกระทบลุกลามไปยังผู้อื่นต่อไป
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอสวออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีที่หมู่6วัดเขาแจงบงตำบลสะตอนอำเภอสอยดาวจังหวัดชลบุรีที่หมู่4โรงเรียนบ้านชากนาตำบลเขาซกอำเภอหนองใหญ่จังหวัดตราดที่หมู่4บ้านสลักคอกตำบลเกาะช้างอำเภอเกาะช้างจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้น 105.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้น14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: 7:15 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกล่าวหาว่าซาอุดีอาระเบียเปิดปฏิบัติการทางอากาศและยิงขีปนาวุธโจมตีเป้าหมายในหลายพื้นที่ของเยเมนรวมถึงเรือนจำในเมืองอัลฮัชทางตอนเหนือของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต7รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ7รายขณะที่ซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ออกมายืนยันเกี่ยวกับปฏิบัติการดังกล่าว ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางการสู้รบอย่างดุเดือดระหว่างกลุ่มกบฏฮูตีกับกองกำลังของรัฐบาลเยเมนเพื่อแย่งชิงพื้นที่ใกล้ช่องแคบบับอัลมันเดฟหนึ่งในเส้นทางขนส่งสินค้าที่สำคัญที่สุดของโลกซึ่งตั้งอยู่ทางใต้สุดของทะเลแดงโดยการสู้รบในช่วงหลายวันที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วมากกว่า300รายและหลายครัวเรือนต้องพยพออกจากพื้นที่
0: กระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเปิดเผยว่าท่าอากาศยานนานาชาติสุกาโนฮัตตารวมถึงท่าอากาศยานอีก4แห่งในพื้นที่ใกล้กรุงจาการ์ตาและบนเกาะชวากลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วในช่วงเช้ามืดวันนี้หลังต้องปิดทำการชั่วคราวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนื่องจากผลกระทบของเท่าภูเขาไฟอานักกรากะตัวที่ปกคลุมน่านฟ้าภูเขาไฟอนักกรากตัวเริ่มปะทุขึ้นเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าถ่านและลาวาออกไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรก่อนจะเกิดการปะทุรุนแรงอีกครั้งในวันอาทิตย์จนทำให้ท่าอากาศยานของอินโดนีเซียทั้งหมด8แห่งต้องระงับการให้บริการส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินเกือบ 3,000 เที่ยวและทำให้ผู้โดยสารตกค้างกว่า 340,000 คนอย่างไรก็ตามยังคงมีท่าอากาศยานอีก2แห่งปิดทำการอยู่ซึ่งสายการบินต่างๆต้องเร่งจัดตารางการบินใหม่เพื่อนำผู้โดยสารที่ตกค้างกลับไปยังจุดหมายปลายทาง
1: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเกาหลีเหนือและรัสเซียเปิดใช้สะพานถนนระหว่างทั้งสองประเทศเป็นครั้งแรกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยสะพานดังกล่าวทอดข้ามแม่น้ำตูเมนซึ่งมีความยาวประมาณ1กิโลเมตรและมี2ช่องจราจรถือเป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือและรัสเซียที่แน่นแฟนมากขึ้นหลังเกาหลีเหนือส่งทหารไปร่วมรบในสงครามรัสเซียยูเครน
0: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในรอบแบ่งกลุ่มสาย C ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยอันดับ52ของโลกช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ25ของโลก 3-2 เซตเก็บเพิ่มอีก2คะแนนรวม2นัดเป็น5แต้มการันตีเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนแล้วส่วนนัดต่อไปนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มทีมนักตบหนุ่มไทยจะพบกับไต้หวันวันที่9กันยายนเวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport ช่อง29ศึกจักรยานยนต์ World Superbike Championship 2026สนามที่9ที่สนามเซอร์กิตเดอเนเวสมันยีครูซประเทศฝรั่งเศสก้องสมเกียรติจันทรายอดนักปิดชาวไทยจากทีมโรงงาน Honda SRC ทำผลงานเรสแรกต้องออกจากการแข่งขันทันทีหลังปล่อยตัวเนื่องจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ของรถแข่งมีปัญหาก่อนเรสที่2ปิดคว้าอันดับ14มาครองได้สำเร็จหลังมีสัญญาณธงแดงในช่วง3รอบสุดท้ายประเดิมเก็บ2คะแนนสำคัญจากสนามนี้สนามต่อไปสนามที่10แข่งขันที่เครโมนาเซอร์กิตประเทศอิตาลีระหว่างวันที่25ถึง27กันยายนนี้ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เดินทางเข้ารายงานตัวที่โรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีโดยโค้ชวังชวัชชัยดำรงอ่องตระกูลผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าสภาพร่างกายของนักกีฬาไม่กังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักอย่างคคณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรโดยเป้าหมายในรอบแรกทีมชาติไทยตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20วันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา 14:00 นวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา 14:00 นและวันที่23กันยายนพบกับญี่ปุ่นเวลา 17:30 นายนันทพลทองนินพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยร่วมกันแถลงข่าวจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10ถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
0: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่3ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคเหนือจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายนจะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน่านอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญชัยภูมินครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.42 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:24 นาที
14: 1นาทีกับกปท.การขับรถในขณะง่วงนอนนั้นส่งผลต่อสมรรถภาพในการขับรถเท่ากับการเมาแล้วขับเพราะประสาทสัมผัสทุกอย่างช้าลงส่งผลต่อการตัดสินใจที่ผิดพลาดแตะเบรกหรือหักรถหลบหลีกได้ช้ากว่าปกติ ซึ่งอาการหลับในมักเกิดบนเส้นทางตรงที่มีระยะทางไกลหากขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงและผู้ขับขี่วูบหลับหรือหลับในประมาณ 3-5 วินาทีจะทำให้รถวิ่งโดยปราศจากการควบคุมเป็นระยะทางกว่า100เมตรเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้หากพุ่งชนรถและวัตถุอื่นบนถนนแรงปะทะจะเท่ากับการตกอาคารสูง10ชั้นโดยเฉลี่ยคนส่วนใหญ่จะทนต่อการง่วงนอนได้ประมาณ20นาทีเมื่อผู้ขับขี่เริ่มง่วงนอนควรหาที่จอดรถบริเวณที่ปลอดภัยเพื่อพักหลับหรือปรับเปลี่ยนอิริยาบถจะช่วยคลายอาการง่วงนอนและป้องกันการหลับในที่อาจนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่2พระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระที่นั่งก่ออิฐถือปูนหลังคาเป็นหลังคาทรงไทยมุงกระเบื้องเคลือบสีพระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพและพระศพของพระบรมราชวงศ์เช่นเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินเมื่อพุทธศักราช2489พระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอัยยิกาเจ้าเมื่อพุทธศักราช2498พระศพสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีเมื่อพุทธศักราช2551พระบรมศพสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเมื่อพุทธศักราช2559และปัจจุบันเป็นที่ส่งน้ำพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนโรคเบาหวานโรคเบาหวานภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูงเป็นเวลานานๆพบว่าทำให้เกิดหลอดเลือดแดงทั่วร่างกายแข็งได้ดังนั้นผู้ป่วยโรคเบาหวานจึงมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบได้มากกว่าคนปกติ 2.5 ถึง 4 เท่าประชากรไทยมีผู้ป่วยโรคเบาหวานจำนวนมากเพราะประเทศไทยมีผลไม้หลายชนิดอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปีซึ่งก่อให้เกิดโรคเบาหวานได้อาหารไทยก็มักมีรสชาติหวานหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานการดื่มน้ำอัดลมและเหล้าเบียร์เป็นประจำก็ทำให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
17: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวณัฐยาเนตยสุภาอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูธุรกิจและเสริมความแข็งแกร่ง SME ค่ะ
20: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
21: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจาก

0: ซ็นเตอร์โทร076-210-624
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: ปัญหาที่เกิดขึ้นกับกระจกรถยนต์ทุกประเภทอุบัติเหตุกระจกแตกร้าวไม่ต้องกังวลครับที่นี่ร้านอาณาจักรกระจกโค้งให้บริการเรื่องกระจกรถยนต์โดยช่างชำนาญงานมานานกว่า20ปีติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกองแสงทุกรุ่นเคลมประกันชั้น1ได้ทุกบริษัทยังมีบริการสั่งทำและติดตั้งกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือและให้เช่าเรือตกปลาโดยกัปตันมืออาชีพเลือกบริการจากผู้เชี่ยวชาญเลือกร้านอาณาจักรกระจกโค้งถนนเทพกษัตรี076-239-116 081-895-3217
4: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift ครีม
5: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามเดเนียฟีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
4: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า
6: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วหน้าเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพี้ยวเสี่ยงเพี้ยวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพี้ยวอย่าอมเสี่ยงเพี้ยวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพี้ยวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69
1: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพให้ไปพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
3: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404

0: ายนที่โกโฮเซลทุกสาขา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุ๊ปเซลออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1หมอเชนมาแชร
4: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
3: หมอเชนมาแชร์
5: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
6: เพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

0: Love Delivery บอกความรู้สึกผ่านเพลงรัก
1: Nine O Five FM

0: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
1: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชคระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพล่า RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
5: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
6: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
7: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
8: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาม
1: ีคำคำเดียวที่ใช้ดับทุกข์ได้ทุกเรื่องในชีวิตตอนมีความสุขเราก็กลัวมันจะหมดตอนมีความทุกข์เราก็คิดว่ามันจะอยู่ตลอดไปใจเลยไม่เคยสงบสักทีพระพุทธเจ้าตรัสสัจธรรมข้อสูงสุดว่าอนิจจังทุกสิ่งไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีข้อยกเว้นเงินทองชื่อเสียงความรักความเจ็บล้วนเป็นแขกที่แวะมาแล้วก็ต้องจากไปทั้งสิ้นวันที่ทุกข์ให้บอกตัวเองว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านวันที่สุขก็ไม่ประมาทรู้ว่าต้องรักษาและใช้มันให้คุ้มคนที่เข้าใจความไม่เที่ยงคือคนที่ทุกข์น้อยที่สุดเพราะเขาไม่ฝืนยึดสิ่งที่ต้องเปลี่ยนไปตามธรรมชาติ
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ยกกระชับแต่ละชนิดแตกต่างกันอย่างไรหลักๆคือการใช้พลังงานและการลงสู่ระดับเนื้อเยื่อที่ต่างกันค่ะจึงทำให้แต่ละเครื่องนั้นเหมาะกับแต่ละคนแตกต่างกันออกไปส่งผลต่อชั้นผิวชั้นไขมันหรือโครงสร้างใต้ผิวไม่เหมือนกันเครื่องที่เหมาะกับคนนึงอาจจะไม่ใช่คำตอบของอีกคนก่อนตัดสินใจควรถามแพทย์ว่าปัญหาหลักของเราคืออะไรเครื่องนี้ดูแลชั้นไหนและผลลัพธ์ที่คาดหวังเป็นแบบไหนที่นภชาคลินิกเรามีเครื่องอัลตราซาวด์เพื่อดูชั้นผิวค่ะว่ามีความหนาความบางอย่างไรคนไข้จะเหมาะกับเครื่องไหนแนะนำให้มาปรึกษาทีมแพทย์ที่นภชาคลินิกได้เลยค่ะ
3: Oops Beauty Secret
4: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านลายพิมพ์905 FM
0: Morning Delight โดยปันปัน

0: กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะครับเป็นแบบสไตล์โซป๊อปนะฮะก่อนหน้านั้นยินดีจากซาร่าซาโลล่านะครับเป็นข้อความแรกที่ส่งมาขอเพลงทางไลน์วันนี้เลยนะครับ ID ไลน์ 905 FM นะฮะมีขออุสาสางแล้วก็กลับไม่ได้ไปไม่ถึงนั่นเองนะครับใครอยากขอเพลงอะไรเพิ่มเติม ID ไลน์ 905 FM เลยครับ
1: Morning Delight
0: ยังมีอีกหนึ่งเพลงนะที่ทางไลน์ขอมานะครับจัดให้เลยอุตสาสางครับเจซีเจเน็ตครับ

เสียงร้องของ The Toys นะครับมารักทำไมตอนนี้นะก่อนหน้านั้นปรับไม่ได้ก็แค่ต้องปล่อยมือนะฮะจากมีนครับแล้วก็อุตสาสางจาก JC Genet นั่นเองเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาติดตามนะครับสำหรับช่วง Did You Know วันนี้มีอะไรน่าสนใจมีเกร็ดความรู้อะไรมาฝากนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามกันนะครับช่วงนี้ฟังเพลงกันต่ออีกหนึ่งช่วงทางไลน์นะครับรอข้อความจากทุกคนอยู่นะ

0: เซอร์วิงจากสครับนะครับฟิตริงกับพลาสติกแล้วก็ก่อนนั้นโฮมจากชาลิพุทและอุทดาฮิคารุนะครับแล้วก็ I've Got You จากเป็กผลิตโชคนั่นเองช่วงนี้เข้าสู่ช่วง Did You Know กันเคยดูแบบสารคดีต่างประเทศอะไรอย่างงี้เนาะก็จะมีในต่างประเทศเนี่ยจะมีจระเข้อยู่ในธรรมชาติทีนี้เราก็อยากรู้นะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองไทยเนี่ยในอดีตเนี่ยก็มีจระเข้ที่อยู่ตามธรรมชาติด้วยอยากรู้ว่าปัจจุบันเนี้ยไปไหนหมดนะฮะมาดูเรื่องนี้กันในช่วง Did You Know ครับ
1: Listen
2: Did You Know
3: Did You Know Did You Know
0: Did You Know รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับประเทศไทยของเราเนี่ยยังมีจระเข้อยู่ในธรรมชาตินะครับเรายังมีนะแต่เราอาจจะหาเจอได้แบบยากมากไม่ได้เจอกันง่ายๆนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับเรามีจระเข้น้ำจืดจระเข้สยามโคโคดีลอสสยามเมนซิสนะครับไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะเขาบอกว่าอยู่ตามธรรมชาติเลยนะครับแต่ว่าจำนวนเนี่ยเหลือน้อยแล้วก็กระจายเป็นหย่อมๆนะครับอยู่ในพื้นที่คุ้มครองไม่ใช่จระเข้ในฟาร์มที่หลุดออกมาอันนี้คนละกรณีนะครับอันนั้นคือเขาเลี้ยงเพื่ออุตสาหกรรมอะไรเงี้ยแต่ว่าในธรรมชาติเนี่ยยังมีนะฮะแต่ว่าส่วนใหญ่อยู่ในเขตที่แบบคุ้มครองอยู่ในพื้นที่คุ้มครองนะครับจระเข้ชนิดนี้เนี่ยเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งการล่าการสูญเสียพื้นที่ชุ่มน้ำการติดเครื่องมือประมงและการผสมข้ามสายพันธุ์ในระบบเพาะเลี้ยงเนี่ยก็ทำให้ประชากรตามธรรมชาติเนี่ยของเขาเนี่ยลดลงอย่างหนักเลยนะครับจนคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเข้าใจว่าไทยเนี่ยไม่มีจระเข้หลงเหลืออยู่แล้วนะครับแต่จริงๆแล้วเรายังมีจระเข้ในธรรมชาติเหลืออยู่นะแต่อาจจะน้อยมากจริงๆครับรายงานของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจระเข้ภายใต้ IUCN นะครับบอกว่าจากการสำรวจปี2024เนี่ยพบว่าจระเข้น้ำจืดโตเต็มวัยในพื้นที่คุ้มครองของไทย6แห่งก็คืออุทยานแห่งชาติแก่งกระจานครับอุทยานแห่งชาติปางสีดาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ายอดโดมเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างรืนัยและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ดนะครับจุดสำคัญก็คือแม่น้ำธรรมชาติไม่ได้หมายถึงแม่น้ำใหญ่ใกล้ชุมชนเสมอไปนะแหล่งอาศัยของพวกเขาเนี่ยอาจจะเป็นต้นน้ำลำน้ำในป่าหนองบึงพรุต่างๆหรือพื้นที่ชุ่มน้ำที่คนเนี่ยเข้าถึงยากจระเข้เนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าเขาจะเป็นสัตว์ที่ระวังตัวมากจึงอาจอยู่ในพื้นที่เดียวกับคนโดยที่แบบมีคนพลุกพล่านเนี่ยไม่ได้นะครับจากข้อมูลปี2024เนี่ยเขาบอกว่าบึงบอระเพ็ดนะฮะมีจระเข้น้ำจืดที่ไม่ใช่ลูกอ่อนเนี่ยนะประมาณ 28-35 ตัวครับพบการทำรังต่อเนื่องโดยนับลูกจระเข้ได้เนี่ยอย่างน้อย19ตัวครับตัวเลขนี้เนี่ยทำให้บึงบอระเพ็ดถูกมองว่าเป็นประชากรจระเข้สยามในธรรมชาติที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยเลยนะครับอันนี้จากการสำรวจปี2024นะฮะก็เอาจริงๆนะถ้าเกิดว่าเขาบอกว่าถ้าเราเจอจระเข้นะฮะไม่ว่าจะเป็นจระเข้ตามธรรมชาติหรือว่าหลุดมาจากฟาร์มนะครับเขาบอกว่าอย่าเข้าใกล้อย่าลงเล่นน้ำอย่าพยายามถ่ายภาพระยะประชิดนะครับอย่าคิดจะจับเองไม่ว่าจะเป็นจระเข้ป่าหรือที่หลุดออกมานะครับให้ถอยออกจากขอบน้ำเลยนะครับแล้วก็พาคนและสัตว์เลี้ยงเนี่ยออกจากบริเวณแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่อุทยานหรือหน่วยงานท้องถิ่นต่างๆหรือสายด่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประเมินสถานการณ์นะครับอันนี้เพื่อความปลอดภัยเลยนะครับไทยเนี่ยยังมีจระเข้ตามธรรมชาตินะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นความรู้แล้วกันแต่อาจจะมีจำนวนน้อยมากๆจริงๆฮะ
1: Listen
3: Did you know
4: Did you know

เสียงหัวใจจากวิลเลียมและเอสนะครับก่อนหน้านั้นสาหัสจากจ๊าบมิวสิกครับช่วงนี้อยู่กับ CS Motorbike กันด้วยนะครับช่วงนี้เขาฉลอง71ปียามาฮ่าครับกับ Service Campaign หน้าฝนปลอดภัยอะไรลดกระจายช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะอย่าให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณเนี่ยพังกลางสายฝนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนำรถยามาฮ่าคันเก่งของคุณเนี่ยมาเช็คสุขภาพหน้าฝนกันได้แบบฟรีๆเลย15รายการสำคัญตรวจเช็คสภาพรถฟรีนะครับที่ CS Motorbike เลยครับแล้วก็มีโปรโมชั่นก็คือถ้าต้องเปลี่ยนอะไหล่นะครับเขามีอะไหล่แท้ยามาฮ่าลด 10% ทุกชิ้นทุกรายการถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้นนะครับถึงแค่30กันยายนนี้เท่านั้นใกล้สาขาไหนไปที่นั่นได้เลยนะครับ CS Motorbike สาขาวิชิตสงครามครับใกล้ตลาดช้ำฉา

เบอร์โทร0821966166นะครับ0821966166ครับแล้วก็สาขาเจ้าฟ้านายใกล้โกสรีวัดเทพนิมิตนะครับ0622166468 0622166468นะครับหรือว่าจะทักแชททาง Facebook หรือ LINE ก็ได้นะครับพิมพ์ @CS1Yamaha ครับ @CS เลข1แล้วก็ Yamaha นั่นเองนะครับหน้าฝนนี่ขี่ปลอดภัยแวะมาที่ CS Motorbike สบายใจหายห่วงแน่นอนนะครับเขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ด้วยนะสะดวกเสาร์อาทิตย์ก็สามารถมาใช้บริการได้นะครับมีข้อความส่งมาขอเพลงสายลมเจ็บปวดต่อนาวินนะครับเดี๋ยวจัดเพลงนี้ให้เลยส่งท้ายเบรกกันแล้วเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับ

0: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
1: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
2: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
3: แทนคำขอบคุณจากใจนภชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
4: นภชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
3: สอบถามได้ที่ Line ID @nphacha_clinic
0: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานนวมินทร์หรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
5: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
6: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเอ็ดถูกเฉินมาท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันลดเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุทธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: ซื้อประกันลดเบี้ยเซฟเซฟร้อยได้ที่
9: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 417 69
11: อีก
0: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จาก Yamaha ดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐาน Yamaha CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
12: นี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เป่าได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเป่าได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทักษะขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
9: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขาก
1: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตรระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: โนเวนะครับมียูและขุนพลครับก่อนหน้านั้นฟูลมิกซ์นะฮะช็อปดีมิชันโชคดีมีฉันหรือเปล่าอ่ะเข้าสู่ชั่วโมงที่2กับ Morning Delight นะครับ
1: Morning Delight
0: ช่วงนี้อยู่กับโปรโมชั่นสำหรับเดือนกันยายนครับของวาเลนคลินิกนะครับจัดโปรเด็ดเอาใจคนสวยเลยสายโบท็อกซ์ห้ามพลาดเลยนะครับ MB ท็อกซ์200ยูนิตเนี่ยแค่8999นะ8999บาทนะครับสามารถหารกับเพื่อนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มด้วยก็คนละ 4,000 กว่าบาทเท่านั้นเองครับแล้วก็โปรแกรมวิตาแรนงานผิวมาแรงดูแลฟื้นฟูผิว 3cc แค่ 8,590 บาทครับจูวิลุควอลลุ่มนะครับยกกระชับผิวหย่อนคล้อยให้ดูแน่นฟูนะแล้วก็ดูแลปัญหาหลุมสิว 4cc แค่ 9,999 บาทนะครับข่าวดีสำหรับใครที่อยากจะรักษาผมบางนะมีปัญหาผมบางผมหลุดร่วงนะครับตอนนี้เนี่ยวาเลนคลินิกเขามีโปรแกรมกระตุ้นรากผมช่วยดูแลรากผมแล้วก็หนังศีรษะแบบตรงจุดเลยนะครับพร้อมดูแลให้เส้นผมเนี่ยดูหนาขึ้นมีวอลลุ่มมากขึ้นนะฮะแค่ครั้งละ 8,900 บาทเท่านั้นนะครับถ้าซื้อเป็นคอร์สเนี่ยก็จะคุ้มกว่านะครับ5ครั้งเนี่ย 37,500 บาทแล้วก็พิเศษฟรีฉายแสงกระตุ้นรากผม10ครั้งด้วยนะครับพร้อมฟรีเซรั่มบำรุงผม5ขวดสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่ Facebook Page วาเลนคลินิกคลินิกความงามภูเก็ตนะครับอ่ะก็คือเข้าไปใน Facebook นะครับแล้วก็เซิร์ช V A L E N C L I N I C นะครับแล้วก็ภาษาไทยว่าคลินิกความงามภูเก็ตคลินิกอยู่ถนนขวางเยื้องกับโรงเรียนนานาชาตินั่นเองนะครับ

0: มาครับสำหรับช่วงนี้พาไปเที่ยวกันเหมือนเดิมนะ905ออาราวครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปวิวสวยๆ สุดอันซีนนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นภาพถ่ายเงินเนินเขานะแล้วก็มีหินแบบประปรายกระจายอยู่แบบกลางทุ่งหญ้านะสวยมากๆแล้วก็อันซีนมากๆไม่เหมือนใครไม่เหมือนที่ไหนเลยเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับที่จังหวัดอุตรดิตถ์ฮะ
1: 905 All Around
2: 905 All Around
0: 905 All Around วันนี้ปันพาไปที่บ้านวังปรากฏอันซีนอุตรดิตถ์นะครับไปถ่ายรูปกับเนินเขาแล้วก็มีลานหินแบบกระจายนะท่ามกลางทุ่งหญ้าที่เขียวขจีนะครับสายคอนเทนต์เนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะครับใครที่อยากจะได้ที่เที่ยวที่ใหม่ที่อันซีนไม่เหมือนใครไปที่นี่เลยนะครับที่บ้านวังปรากฏจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะมาแนะนำนะครับให้กับทุกๆคนใครที่เป็นชอบแบบสายถ่ายรูปนะครับไม่ควรพลาดนะได้รูปสวยๆแน่นอนนะสำหรับเนินเขาหินที่บ้านวังปรากฏนะครับอยู่ที่ตำบลป่าคายอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรดิตถ์ครับซึ่งทางเข้าเนี่ยอยู่หลังอบต.น้ำอ่างอำเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นเองนะสามารถเซิร์ชหรือว่าหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะสำหรับใครที่อยากจะไปที่นี่นะครับเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยเป็นที่เที่ยวที่เช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดอุตรดิตถ์แล้วก็กำลังเป็นไวรัลเป็นกระแสในโซเชียลเลยนะครับเพราะความสวยงามของธรรมชาติที่ดูแปลกตาเป็นทุ่งหญ้าเขียวขจีบนเนินเขานะคุณลองคิดภาพตามนะครับแล้วก็มีหินก้อนเล็กก้อนใหญ่แบบกระจายกันอยู่นะเป็นแบบทุ่งหญ้าเขียวขจีผสมหินที่กระจัดกระจายสวยงามมากนะครับวางแบบเรียงรายกันดูแปลกตาชวนมองนะครับแล้วก็มีลำห้วยน้ำชำไหลให้ฟิลแบบผ่อนคลายด้วยนะครับคล้ากับลมเย็นๆพัดมาชิลๆนะเป็นอะไรที่อันซีนมากๆนะใครที่มีโอกาสไปที่จังหวัดอุตรดิตถ์ไม่ควรพลาดที่นี่เลยนะครับกระแสนิยมของเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยกำลังมาจริงๆนะสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่เที่ยวที่อยู่ในพื้นที่ส่วนบุคคลของคุณลุงคุณป้าคู่หนึ่งนะฮะก็คือเป็นพื้นที่ของคุณลุงคุณป้านี่แหละนะอยู่บริเวณทางเข้าคอกควายอยู่ส่วนล่างแต่ว่าส่วนภูเขาหินเนี่ยกรมป่าไม้เป็นผู้ดูแลนะครับทางเข้าเนี่ยเป็นที่ของคุณลุงคุณป้านะครับซึ่งอาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มากว่า30ปีทำอาชีพปศุสัตว์เลี้ยงกระบือนะครับแต่ก่อนเนี่ยก็มีหลายครอบครัวครับภายหลังก็ได้ย้ายออกไปกันหมดจนเหลือแค่บ้านคุณลุงคุณป้าหลังเดียวนะครับที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะแต่ว่าเขาก็เปิดให้เข้าไปท่องเที่ยวเที่ยวชมได้นะครับแต่ว่าอาจจะต้องเคารพเจ้าของสถานที่นิดนึงนะฮะยังไงก็อย่าไปเสียงดังเสียงดังอะไรกันมากเลยนะใครที่จะไปเที่ยวที่นี่นะครับก็ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับเขามีข้อแนะนำเล็กๆน้อยๆจาก Facebook ประดิษฐ์นะครับให้นักท่องเที่ยวได้ทำความเข้าใจนะลองเข้าไปดูคุณลุงคุณป้าในใจดีนะเปิดเนินเขาหินบ้านวังปรากฏเนี่ยให้ได้เที่ยวชมนะครับเส้นทางเนี่ยเป็นดินลูกรังนะทางเข้านะครับถ้าเป็นช่วงฝนตกเนี่ยรถเล็กก็ไม่แนะนำนะครับเพราะว่าอาจจะติดลงติดหล่มได้เพราะว่าเคยมีรถติดหล่มด้วยนะครับในช่วงที่แบบฝนตกหนักอะไรเงี้ยนะครับตรงไปเนี่ยครับแถวๆนั้นเนี่ยก็จะมีน้ำตกให้เที่ยวอีกที่หนึ่งอย่างที่บอกไปนะครับใครที่สนใจนะลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมกันได้สำหรับเนินเขาหินบ้านวังปรากฏที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 905 All Around
2: 905 All Around

สำหรับในช่วงนี้เราอยู่กับเชียงใหม่เพลสกันด้วยนะครับเรื่องของปลวกหรือว่าสัตว์รบกวนต่างๆไม่ว่าจะเป็นมดแมลงสาบหนูงูยุงไว้วางใจใช้บริการเชียงใหม่เพลสได้เลยนะครับซึ่งเขาอยู่ในงานวางระบบท่อกำจัดปลวกโครงการหมู่บ้านต่างๆเนี่ยประสบการณ์กว่า20ปีเลยนะครับเชียงใหม่เพลสใช้เทคโนโลยีต่างๆที่อัปเดตทันสมัยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยตามมาตรฐานอย.แล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงด้วยนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงเนี่ยก็จะปลอดภัยทั้งกับสิ่งแวดล้อมนะจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปลอดภัยกับสมาชิกทุกคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงของคุณด้วยอันนี้สำคัญมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงปลอดภัยตามมาตรฐานอย.ติดต่อไปที่เชียงใหม่เพลสได้เลยเขามีบริการตรวจวัดพื้นที่ฟรีนะครับมาปกป้องบ้านที่คุณรักจากปลวกและสัตว์รบกวนปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโทรหาเชียงใหม่เพลสเบอร์นี้ครับ076-263-404 076-263-404ครับ

พระอาทิตย์เที่ยงคืนนะครับวันฉายและวิโอเลตครับเธอไม่ชอบฝนจากโดมจารุวัฒน์และสารัสซาโรราพักเบรกกันสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาเจอกันช่วงหน้าครับมีประเด็นข่าวใน X เหมือนเดิมนะสำหรับแฮชแท็กที่ติดเทรนด์เดี๋ยวกลับมาติดตามช่วงหน้าครับ

0: New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาตภูเก็ต080-535-3591
1: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถไฟไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
2: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำมึงเน็ก
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10 กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID Asai Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต

0: ไม่ได้ทำ
1: คุณน่ะทำเอาไปทำมันเอง
2: Brushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Brushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Brushwood Clinic
4: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
2: ์นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
6: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
4: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
7: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
8: ต์ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
9: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
8: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร0763614001กด1ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด

0: Light 905 FM Music by the Sea อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM
1: Morning Delight โดยปันปัน

0: ตีหนึ่งที่คูเมืองจากอิลสลิกนะครับพี่ชอบหนูที่สุดเลยจากพลเชษนั่นเองนะชั่วโมงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตเทรนด์ใน X กันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามีแฮชแท็กอะไรน่าสนใจสำหรับวันนี้บ้างครับ
1: Morning Delight

ผิวสวยของเรานะครับดูแลให้ดีขึ้นได้ทุกช่วงวัยเลยนะครับแต่ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยอาจจะมีวิธีการดูแลที่แตกต่างกันไปนะครับณพัชชาคลินิกเขาเข้าใจทุกปัญหาผิวเลยนะครับนะปัญหาผิวที่มาพร้อมกับอายุที่แตกต่างกันไปในแต่ละช่วงนะครับมีโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนนะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ผิวของคุณโดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งแต่ละช่วงวัยต้องใช้วิธีการกระตุ้นคอลลาเจนแบบไหนยังไงบ้างมาดูกันอย่างเช่นช่วงวัย 20-30 ปีนะครับก็จะเจอปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องรอยดำรอยแดงจากสิวตัวร้ายนะครับทางนภัชชาคลินิกเนี่ยเขาก็จะมีการฟื้นฟูผิวที่หมองคล้ำจากแสงแดดให้กลับมากระจ่างใสบอกลารอยดำรอยแดงจากสิวได้ช่วยชะลอการเกิดริ้วรอยเล็กๆที่อาจจะเริ่มมาเยือนได้นะครับส่วนในช่วงวัย 30-40 ปีนะครับผิวเนี่ยก็จะเริ่มส่งสัญญาณแห่งวัยครับโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนของนภัชชาคลินิกนะเขาก็จะช่วยยกกระชับผิวที่เริ่มหย่อนคล้อยเติมเต็มริ้วรอยร่องลึกให้ดูตื้นขึ้นนะครับคืนความอิ่มฟูชุ่มชื้นให้ผิวที่เคยแห้งและบางกลับมาแข็งแรงสดใสลดเลือนจุดด่างดำที่เริ่มปรากฏให้ผิวเรียบเนียนสีผิวสม่ำเสมอขึ้นนะครับส่วนช่วงวัย 40-50 ปีขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะต้องมาจัดการเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำที่ชัดเจนนะพร้อมยกกระชับผิวที่หย่อนคล้อยอย่างเห็นได้ชัดลดเลือนริ้วรอยร่องลึกให้ดูจางลงเติมเต็มความชุ่มชื้นอย่างล้ำลึกนะครับให้ดูอ่อนเยาว์ขึ้นกว่าเดิมนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงวัยไหนการดูแลผิวด้วยโปรแกรมกระตุ้นคอลลาเจนที่นภัชชาคลินิกก็จะดูแลให้ได้ตรงกับปัญหาแล้วก็ช่วงวัยของคุณนะครับยังไงทักไลน์ ID ไปได้เลยนะครับที่ ID line @napachacliniq ทักไปนัดคิวนะสอบถามปรึกษาคุณหมอได้นะใช้เครื่องมือไหนใช้โปรแกรมไหนยังไงดีกับปัญหาที่คุณเจอนะครับไลน์นะครับมี @ข้างหน้าแล้วก็ napachacar นะพัชชาแล้วก็ underscore หรือว่าขีดล่างนะแล้วก็คลินิก clinic นั่นเองนะครับพบกับพื้นที่ใหม่นะครับที่นพัชชาคลินิกเขาตั้งใจสร้างขึ้นเพื่อรองรับลูกค้านะฮะของนพัชชาคลินิกให้สวยขึ้นกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมอลังการกว่าเดิมที่จอดรถสะดวกสบายนะครับอยู่ใกล้ๆคลินิกเดิมเลยอยู่บนถนนแม่หลวงนะครับเจอกันกับนพัชชาคลินิกโฉมใหม่นพัชชาคลินิกเลเซอร์ผิวพรรณความงามครับ

0: อาร์ตจากไทยล่านะครับนะช่วงนี้เดี๋ยวเรามาติดตามใน X กันนะครับมีแฮชแท็กอะไรน่าสนใจกันบ้างวันนี้ฮะ
1: Hit the trend on X Hit the trend on X
0: ดูแล้วเรื่องการเมืองเนี่ยก็มาเยอะเหมือนกันนะเรื่องการเมืองเนี่ยมาเยอะเหมือนกันครับแต่ว่าอยากไปดูเรื่องอื่นมากกว่านะจริงๆแล้วเนี่ยอยากไปดูเรื่องอื่นมากกว่าอ่ะวันนี้อาจจะไม่ได้มีแฮชแท็กอะไรที่โดดเด่นมากนักนะครับเรามาดูข่าวรวมๆแล้วกันนะฮะสำหรับอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนไทยตอนบนเนี่ยจะมีฝนเพิ่มขึ้นตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะครับให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะครับจรยุทธภวาพบน้ำมันปริศนาทะลักท่อระบายน้ำถนนเชื้อเพลิงลองจุดแล้วติดไฟได้ดีเสี่ยงระเบิดกระทบชุมชนจี้ชัดชาติลงพื้นที่ตรวจสอบด่วนนะครับคอพอก็มีการลงพื้นที่นะตรวจน้ำมันรั่ว Data Center นะครับบอกว่าค่าสารระเหยก๊าซพิษเนี่ยลดลงจนปลอดภัยแล้วก่อนยกมือไหว้ขอโทษชาวบ้านเหตุน้ำมันรั่วลั่นจะอยู่เคลียร์พื้นที่จนปลอดภัยเผยค่าใช้จ่ายการล้างคราบน้ำมันบริษัทเป็นผู้รับผิดชอบนะครับแต่ว่าน่ากลัวเหมือนกันเนาะก็กังวลแทนชาวบ้านแถวนั้นนะครับเขาก็กลัวว่าจะระเบิดแหละเนาะสีหศักดิ์ชี้มาเลเซียเห็นพ้องจับมือสร้างรั้วความมั่นคงแลกเปลี่ยนข่าวกรองเผยคืบหน้าสันติสุขมาเลเซียยังไม่เปิดชื่อผู้อำนวยความสะดวกคนใหม่ย้ำไทยเปิดกว้างพูดคุยสันติสุขที่ BRN ยุติความรุนแรงหวังทุกฝ่ายเนี่ยจับมือคุยโต๊ะเจรจานั่นเองนะครับประมาณนี้นะจริงๆเรื่องของเรียกว่าอะไรเรื่องของการเมืองเนี่ยเยอะทีเดียวแม่สายเฝ้าระวังนะครับวันน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังฝนตกหนักพนังฝั่งเมียนมาแตกทำให้แม่น้ำที่แม่น้ำสายเนี่ยนะครับขึ้นสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทะลักท่วมชุมชนเกาะทรายแล้วล่าสุดก็ส่งความห่วงใยไปที่แม่สายกันด้วยนะครับ
1: Hit the trend on XHit the trend on X.

และช่วงนี้นะครับสนับสนุนโดยมาม่าครับใครหิวตอนนี้ของดีเมืองนนท์กับคุณนนทนนท์มาแล้วนะครับรีบยกมือดักกวักมือเรียกกันได้เลยมาม่า2รสใหม่คุณภาพพร้อมคุณธรรมนะครับมาให้เลือกซื้อเลือกหาถึงร้านค้าใกล้บ้านแล้วครับบ้านไหนชอบแบบซดซุปนะต้องซองน้ำเงินเลยครับเป็นมาม่ารสซุปปลาหมึกจริงใจส่วนบ้านไหนชอบแบบรสจัดต้องซองม่วงครับแบบแห้งมาม่ารสไก่เผ็ดซอสเกาหลีนั่นเองนะครับบอกเลยคุณภาพได้แล้วที่เหลือคุณนะทำนะฮะมาม่าอร่อยราคาเดิมซองละ7 บาทเท่านั้นจ้า

0: ไม่ตาย
1: อย่ากลับไปนะครับบอยพีซเมเกอร์หมดเวลาของ Morning Delay แล้วเจอกันใหม่นะฮะ 8:00 น. ถึง 11:00 น. พรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับขอบคุณข้อความที่ขอเพลงกันเข้ามาด้วยฮะ

0: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 Escor Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
1: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
2: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติน
3: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมเครื่องปั่นไฟโรงแรมวิลล่าห้างสรรพสินค้าจัดส่งทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงที่082-955-0666
4: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
5: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
6: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามด้วยเนี่ยซีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
5: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าก
7: ินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ I am Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69 บาทผ้ากันเปื้อน59 บาทหมวก45 บาทเสื้อกุยเฮง170 บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 I am Premium ตรงข้ามโรงแรมโนเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
3: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาทวารเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชัยใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
6: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลตร้าพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462446เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: ยนต์ที่ GoHotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับ Social Saturday 5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัด Hangout กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่ม Social Saturday โทร076-682-900หมอเชนมาแชร
2: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
1: หมอเชนมาแชร์
3: Over the sea.
4: Over the sea.
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้นะคะ Over the Sea เราจะพาคุณข้ามทวีปไปเที่ยวฝั่งยุโรปกันบ้างนะคะวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นบ้านเมืองที่สวยงามราวดั่งกับเทพนิยายประเทศเล็กๆที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลตั้งอยู่ทวีปยุโรปกลางโดยมีพรมแดนติดกับเยอรมนีฝรั่งเศสอิตาลีออสเตรียและลิเทนสไตน์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มีพื้นที่มากกว่า 70% เป็นภูเขาคือเทือกเขาเอลบ้านเรือนมักอยู่บนเชิงเขาที่มีบรรยากาศสวยงามการศึกษาในประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะขึ้นชื่อว่ามีการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกเด่นด้านการโรงแรมภูมิอากาศของสวิตเซอร์แลนด์เป็นที่ราบสูงตอนเหนืออากาศเย็นสดชื่นเพราะล้อมรอบด้วยเทือกเขาตอนใต้ของเทือกเขาเอลอากาศอบอุ่นสบายเพราะอยู่ใกล้ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอุณหภูมิในแต่ละพื้นที่อาจจะแตกต่างกันการเตรียมเสื้อผ้ากันหนาวให้เพียงพออยู่เสมอเมื่อเดินทางจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยล่ะค่ะประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งประเทศที่มีค่าครองชีพสูงมากที่สุดในโลกค่าใช้จ่าย1วันจะตกอยู่ราวๆ 3,000 ถึง 5,000 บาทต่อคนจ่ายอาหารมื้อละประมาณ 500 ถึง 1,000 บาทต่อมื้อค่าที่พักก็โหดพอกันเลยล่ะค่ะถ้าซีเรียสเรื่องงบประมาณแนะนำให้พักเกสต์เฮาส์หรือโฮเทลราคาก็จะเบาหน่อยนะคะแต่คุณภาพก็คับจอไม่แพ้กันเพราะฉะนั้นนะคะใครที่วางแผนจะไปเที่ยวที่นี่ด้วยตัวเองก็คงจะต้องเตรียมวางแผนค่าใช้จ่ายให้ละเอียดกันหน่อยละค่ะตอนหน้าเรายังคงเดินทางและมาทำความรู้จักประเทศนี้กันต่อใน Beautiful Switzerland นะคะ
3: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
4: Over the Sea
5: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
6: ความสุขของคนเราไม่ได้อยู่ที่มีมากแต่อยู่ที่ใจเข้าไปยึดมากหรือยึดน้อยมีมากแต่ยึดมากก็ทุกมากมีน้อยแต่รู้การวางใจก็เป็นสุขได้คนที่ปล่อยวางเป็นไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้สึกแต่เป็นคนที่รู้ว่าความรู้สึกก็เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไปจับมันไว้อย่าไปแบกมันต
5: ่อความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 นถึง 11:00 นณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพร ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
0: คุณกำลังฟัง D-Life 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ไกลฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ที่905 FM

Sea. Delight 905 FM. Music by the Sea. Delight 905 FM. Cool Delight 905 FM.

0: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
1: แทนคำขอบคุณจากใจนภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
2: นภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
1: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
3: นี่ครับนายสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
4: อย่าปล่อยให้สติ๊กเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติ๊กเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
5: ์ New GWM แทงค์500ดีเซลความสบายที่เหนือกว่าความปลอดภัยที่มั่นใจได้และสมรรถนะเหนือระดับจากเครื่องยนต์ดีเซลเปิดใจ Go Beyond ใช้ชีวิตให้เหนือกว่าพร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591

0: นไม่ได้ทำคุณนะทำ
1: เอาไปทำกันเอง
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
0: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรม
1: เอาไปทำกันเอง
6: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
2: ทำไมดูเด็กจังความลับใบหน้าเป๊ะที่ใครๆก็ต้องถักเซิร์ฟเลเซอร์ยกกระชับโมโนโพลาร์ RF 2คลื่นความถี่ตอบโจทย์การยกกระชับ3ระดับชั้นผิวลงลึกถึงชั้นสแมสแก้ปัญหากรอบหน้าไม่ชัดลดความหย่อนคล้อยสลายไขมันแก้มข้อเหนียงข้าง2ชั้นไม่เจ็บไม่แสบไม่ต้องพักฟื้นด้วยระบบออโตเมติกชัตออฟสบายผิวในทุกขั้นตอนเซิร์ฟพร้อมเสิร์ฟแล้ววันนี้ที่สุทธิศักดิ์คลินิกโทรเลย0952606965
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราทอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69A
9: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
10: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
9: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
2: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโล วันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น. ถึง 11:00 น. ณ วัด สิริ ศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
12: คุณกำลังฟัง D-Live 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ถึง905 FM

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: วันนี้วันอังคารนะครับคุณผู้ฟังครับอังคารที่8กันยายนนะฮะเข้าสู่เดือนกันยายนที่มี30วันและแน่นอนครับเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ร้อนแรงที่สุดในเรื่องของการเมืองก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเดือนนี้จะมี2เหตุการณ์ก็คือเรื่องของกกต.นะครับตกลงว่าจะยังไงนะครับเรื่องของการมีบัตรเลือกตั้งมีปัญหานะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือการหัวสอวอก็จะปลายเดือนประมาณเนี้ยอีกไม่กี่วันเนี่ยครับเรื่องกกต.จะพิจารณาแล้วก็นะฮะปลายเดือนก็จะเป็นเรื่องของการศาลจะวินิจฉัยเรื่องการหัวสอวอร้อนแรงที่สุดครับในปีนี้เดือนนี้ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับหรือว่าถ้าอันดับแรกเลยถ้าเกิดว่ามีการลงมตินะครับศาลท่านลงมติว่าการใช้บัตรเลือกตั้งที่พิมพ์ QR code เนี่ยไม่โปร่งใสและดูเหมือนจะมีปัญหาเนี่ยสมมติวินิจฉัยแบบนี้ปั๊บสรุปก็คือว่าพวกเราต้องเลือกตั้งใหม่ครับทุกคนนะครับต้องไปเลือกตั้งใหม่นายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีต้องหยุดการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ยุบสภาไปแล้วไปเลือกตั้งกันใหม่อีกครั้งนึงถ้ามันเป็นอย่างนี้นะครับซึ่งหลายคนบอกอยากให้เป็นอย่างนี้หลายคนบอกไม่ไหวโอ้โหเศรษฐกิจแย่มากก็คือช่วงนี้ทัวร์ลงรัฐบาลค่อนข้างเยอะนะครับถ้าใครติดตามข่าวเยอะมากคนก็เลยบอกเออให้เลือกตั้งใหม่เถอะอะไรแบบนั้นแต่เขาเรียกว่าการเมืองไทยมันสมาธิสั้นคุณฟังฮะคุณฟังลองนับไล่ดูหรือไม่เคยไปเปิด Google ดูครับว่าการเมืองไทยที่รัฐบาลอยู่ครบสมัยคือ1สมัยคือ4ปีเนี่ยมีกี่ครั้งเออผมบอกว่านับครั้งได้การเมืองไทยสมาธิสั้นมากๆฮะส่วนใหญ่รัฐบาลไทยเนี่ยอยู่ไม่ค่อยครบเทอม4ปีน้อยมากครับที่จะอยู่ครบ4ปีมันก็มีที่ผ่านๆมาแต่ว่าหลังๆมาเนี่ยวิกฤตทางการเมืองฮะการเมืองสมาธิสั้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นครั้งนี้จะเป็นยังไงเดือนนี้แหละครับก็จะบอกอะไรหลายๆอย่างไม่ได้ครับยังอยู่กับพี่เชษฐ์นะครับจนถึงบ่าย 3:00 น. ที่ 95 FM

0: พลงนี้แหละครับจะกลายเป็นมาสเตอร์พีซของแท้ของลิซ่าครับเพราะเนื้อหาของเพลงมันพูดถึงความเป็นไทยและดนตรีนะครับทำนองเนื้อร้องอะไรทุกอย่างมันลงตัวมากมันเป็นฮิปฮอปนะครับที่บ่งบอกว่าลิซ่ากำลังยืนหนึ่งอยู่ในแถวหน้าของแร็ปเปอร์สาวทั่วโลกนะครับและนี่คือเพลงที่ร้อนแรงที่สุดในปีนี้ที่สามารถทำยอดจากคนดู YouTube ได้เร็วที่สุดนะครับภายในไม่ภายใน24ชั่วโมงมั้ง70ล้านวิวแล้วก็หลังจากนั้นทะลุ100ล้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเพลงสวัสดีค่ะของนี่เลยครับลิซ่าแล้วก็อย่าลืมนะครับมีภาพยนตร์เรื่อง Always ลาลิซ่านะครับจะเข้าฉายทั่วโลกในวันที่12ตุลาคมนั่นคืออีกหนึ่งทางคือปีนี้จนทะลุถึงปีหน้างานของลิซ่าเนี่ยถูกวางไว้แบบว่าแทบจะไม่ได้ให้แฟนเพลงไม่ได้เห็นเธอเลยเห็นเธอตลอดตีเหล็กที่กำลังร้อนยุคนี้คือยุคโซเชียลนะครับยุคโซเชียลเนี่ยมันจะต้องเป็นอะไรที่แบบว่าห้ามหายไปอย่าหายไปนานศิลปินอย่าหายไปนานต้องอยู่ในกระแสต้องอยู่ในการเห็นของแฟนเพลงแล้วก็ FC ทั่วโลกอยู่ตลอดเวลากระแสตอนนี้มันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นลิซ่าจึงอยู่ตรงนี้มายาวนานครับไม่หายไปไหนมีงานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นก็รอติดตามแต่อันนึงครับวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยโอ้โหมาเริ่มมาแล้วคุณฟังเริ่มมาแล้วครับ
1: Delight 905 FM
0: เมื่อวานนี้ผมเพิ่งจะพูดถึงนะครับว่าวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยเนี่ยเพิ่งจะพลิกล็อกเอาชนะกาตาร์ไปนะครับ3-0เซตวันนี้ครับล่าสุดที่ผ่านมาเมื่อวานนี้ผลงานชิ้นโบแดงครับรายการชิงแชมป์เอเชียเอาชนะเกาหลีใต้ไปแบบพลิกล็อกอีกแล้ว3-2เซตโอ้โหตอนนี้ทำให้อันดับโลกของวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเรานั้นนะครับคุณผู้ฟังครับขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่48เดิมทีนั้นก่อนที่จะแข่งเนี่ยอยู่อันดับ62ของโลกพอมาชนะนัดแรกกาตาร์ขยับขึ้นมา10อันดับเป็น52แล้วพอมาชนะเกาหลีใต้ตอนนี้อยู่ในอันดับที่48ของโลกเอ้ยวี่แววน่าจะดีนะผมว่าสงสัยวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยเหมือนเป็นแรงบันดาลใจให้กับวอลเลย์บอลชายอะเลยบอกผู้หญิงเขาเก่งเขาทำได้เราเป็นผู้ชายทำไมจะทำไม่ได้ก็เลยผลงานกระเตื้องอย่างอัศจรรย์ใจครับนะฮะก็รอติดตามและให้กำลังใจครับอยากจะให้วอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงของเราเนี่ยอยู่ในกระแสที่ดีแล้วก็อยู่ในอันดับโลกที่ดีไปแข่งระดับโลกเหมือนกันเราจะได้เชียร์กีฬาอย่างมีความสุขที่สุดนะฮะแล้วเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตนะครับเตรียมตัวไปดูคอนเสิร์ตของโลโซในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวค่อยกลับมาแล้วก็แน่นอนครับชาร์ตเพลงบิลบอร์ดชาร์ต

10ปีก่อนคอนเสิร์ตใหญ่ที่กรุงเทพมหานครจะเกิดขึ้นในวันที่21พฤศจิกายนเหมือนเป็นการซ้อมใหญ่และดูเหมือนว่าคุณจะได้ฟังเพลงฮิตทั้งหมดของโลโซขนมาเล่นโอ้โหประมาณเกือบ2ชั่วโมงสำหรับโลโซที่เล่นวงเดียวนะครับที่เหลือมีวงกางเกงมีวงบายพาสมาเป็นวงเปิดให้ด้วยวันนี้วันอังคารอีกไม่กี่วันฮะพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อีก4วันคุณผู้ฟังคอนเสิร์ตนี้เล่นที่ตลาดวินเทจภูเก็ต77นะครับก็เป็นคอนเสิร์ตที่ขายบัตร2ราคาครับบัตรราคาคนเดียวคือ999บาท1ท่านนะครับส่วนบัตรราคาเป็นโต๊ะคือนั่ง4คนนะครับราคา 10,000 บาทนะฮะสำหรับ4ท่านมีเครื่องดื่มให้พร้อมนะสำหรับบัตรราคาที่เป็นโต๊ะนะครับสนใจโทรไปเบอร์นี้ฮะ0952615942หรือไม่ก็ไปที่นี่เลยครับภูเก็ตวอเตอร์ไซด์เพราะนี่คือผู้นะครับจัดคอนเสิร์ตครั้งนี้ภูเก็ตวอเตอร์ไซด์ก็คือส้มตำบันเทิงเก่าอ่ะที่อยู่ใกล้ๆกับวัดแสนสุขตรงนั้นแหละนะครับไปซื้อบัตรแล้วก็ไปดูที่นั่งว่าคุณอยากจะนั่งตรงไหนได้เลยครับ13กันยายนนี้มาร้องเพลงใจสั่งมาอะไรก็ยอม5นาทีสมซานโน่นี่นั่นเต็มไปหมดเลยของวงโลโซเจอกันแน่นอน13กันยายนนี้อีก4วันนะครับแล้วเดี๋ยวสักครู่ครับชาร์จเพลงวันนี้สนุกแน่นอนครับชาร์จเพลงเมื่อวัน UK ชาร์จไปแล้ววันนี้บิลบอร์ดชาร์จอีกแป๊บนึงครับ

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: Delight Recommended
2: เอาละครับคุณผู้ฟังครับส่งท้ายเบรกแรกนี้นะครับด้วยความมหัศจรรย์ของเพลงนี้คุณฟังครับ Cruise in Texas ของเอลล่าแลงลี่คือเพลงที่น่าจะประสบความสำเร็จสูงที่สุดในปีนี้แล้วล่ะนะครับเพราะตั้งแต่ผมต้นปีมานะครับรายงานชาร์ตเพลงทั้ง UK ชาร์ตแล้วก็ Billboard ชาร์ตควบคู่กันไปแทบจะยังไม่มีเพลงไหนที่ครองอันดับ1ทั้ง UK ชาร์ตและ Billboard ชาร์ตได้เลยถ้าจำความไม่ผิดนะครับและที่สำคัญที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้ย้อนไปนิดนึงเพลง Rent Me In ที่ครองอันดับ1ของ UK ชาร์ตศิลปินจากเกาะอังกฤษที่เป็นเจ้าบ้านนั่นคือ Sam Fender กับ Olivia Dean เนี่ยครองอันดับ1กับเพลง Rent Me In ถึง23สัปดาห์ที่เป็นอันดับ1แต่ไม่สามารถเข้ามาแทรกแซงอยู่ในท็อป10ของเจ้าบ้านแห่งคันทรีคืออเมริกาได้เลยในท็อป10ไม่สามารถเลยนะครับจนเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่อยู่ในอันดับ1ถึง23สัปดาห์ในที่สุดก็ถูกต้นตำรับคันทรีแซงหน้าในบ้านตัวเองคือครูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่เนี่ย ค่อยๆขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ2อันดับ3จออยู่เนี่ยจออยู่เนี่ยจนสามารถโค่นเพลง Rent Me In Country ของอังกฤษลงมาได้แล้วก็ขึ้นไปครองความเป็น1นะครับแห่งเพลงที่เรียกว่าแนว Country นะครับ2ฝากฝั่งเลยครับนี่คือสัปดาห์เฉลิมฉลองของเอลล่าแลงลี่เลยนะครับเป็นสัปดาห์เฉลิมฉลองที่สุดที่สุดแล้วนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่8กันยายนเมื่อวานนี้นะครับ UK Chart รายงานไปแล้วนะครับอันดับ1ก็คือครูซินเท็กซัสของเอลล่าแลงลี่เข้าไปอยู่ในอันดับที่1 1สัปดาห์แต่ที่ต้องดูครับว่าเพลงครูซินเท็กซัสซึ่งอยู่ในอันดับที่1ของ Billboard Chart เนี่ยมาทั้งหมด20สัปดาห์เนี่ยในบ้านตัวเองสวยสดรถหรู สวยหรูอยู่แล้วนะครับแต่พอไปถึงบ้านคู่แข่งอย่าง UK Chart เพิ่งจะขึ้นอันดับ1ได้1สัปดาห์จะอยู่ในอันดับ1ได้นานมั้ยแต่แค่นี้ก็ถือว่าสุดแล้วล่ะคุณผู้ฟังเพราะอันดับ1ทั้ง2ฝั่งเนี่ยทั้ง Billboard Chart และ UK Chart มันยากมากแล้วผมเชื่อว่า Grammy Award ในปีนี้ที่มีการแจกรางวัลผมว่าเอลล่าแลงลี่ต้องคว้ารางวัลใดรางวัลหนึ่งนะครับโดยเฉพาะเพลงคูซินเท็กซัสเพลงนี้นะครับไปฟังทิ้งท้ายเบรกนี้ครับนี่คือเพลงเบอร์1ของโลกที่สำเร็จมากที่สุดในปีนี้ผมว่าไม่มีเพลงไหนแซงได้ละก็คือเพลงนี้ครับคุณฟังครับคูซินเท็กซัส
1: Delight Recommended

0: Delight Recommended
1: We will be back
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับหางตาห่างคิ้วตกก็มา
3: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
4: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
7: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร.แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร0953362424
8: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับ
10: เหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกที
9: แต่กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟ
10: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยผ่อนสบาย
9: รับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
11: กรุ๊ปเสือออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟๆหลักร้อยได้ที่
12: กรุ๊ปเสือออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
14: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
15: ฟัง D-Lite 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
16: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
15: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Lite Thailand
17: สวัสดีค่ะ D-Lite Thailand พบกับมานาวอีกแล้วนะคะสำหรับซีรีส์นี้นะคะพามาชื่นชมความงดงามประเพณีของประเทศไทยทั้ง4ภาคด้วยกันที่จะสะท้อนให้เห็นถึงรากเหง้าวัฒนธรรมความศรัทธาและภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นค่ะวันนี้เช็คอินกันที่จังหวัดน่านค่ะพามาชมประเพณีสืบชะตาแม่น้ำมางน้ำหวาค่ะในยามที่เห็นว่าแม่น้ำกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปนะคะเช่นอาจจะเป็นน้ำแห้งน้ำแล้งหรือแม้แต่ปลาลดลงชาวบ้านก็จะจัดพิธีสืบชะตาให้กับแม่น้ำโดยเชื่อกันว่าการสืบชะตาหมายถึงการต่ออายุให้ยืนยาวออกไปนั่นเองค่ะ ความเชื่อของพี่น้องอำเภอบ่อเกลือจังหวัดน่านในเรื่องการต่อชะตามีหลายอย่างและนิยมทำกันในหลายกรณีชาวบ้านบางกลุ่มมีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับแม่น้ำชาวบ้านก็จะนิยมจัดพิธีสืบชะตาให้กับแม่น้ำเพื่อต่ออายุและความเป็นสิริมงคลจะได้เกิดขึ้นกับแม่น้ำรวมถึงผู้คนในชุมชนด้วยการสืบชะตาให้กับแม่น้ำจึงเป็นการแสดงความศรัทธาความเคารพและเหนือสิ่งอื่นใดคือการร่วมการแสดงออกถึงความห่วงใยต่อแม่น้ำโดยพิธีสืบชะตาแม่น้ำนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการต่อชีวิตและการขอขมาต่อสายน้ำที่มีความสำคัญต่อสรรพสิ่งและเป็นการกระตุ้นเตือนให้คนที่อาศัยอยู่ในบริเวณแม่น้ำมีจิตสำนึกช่วยกันรักษาสายน้ำให้ยืนยาวและยั่งยืนค่ะประเพณีการสืบชะตาหรือการต่ออายุในสังคมล้านนามีการสืบชะตา3ประเภทด้วยกันคือสืบชะตาคนสืบชะตาบ้านและสืบชะตาเมืองแต่ในปัจจุบันได้ประยุกต์การสืบชะตาสู่ทรัพยากรธรรมชาติที่กำลังจะถูกทำลายเช่นการสืบชะตาน้ำการบวชป่าโดยการนำจีวรส่งมาพันรอบต้นไม้เพื่อแสดงถึงการต่ออายุให้ยั่งยืนนั่นเองค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าขยับหมุดไปที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกันบ้างค่ะจะพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีออกว่าจะมีความน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
16: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
15: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
0: ์ Afternoon Delight โดย DJ พิเชษฐ
15: ์905 FM

คุณฟังครับในเบรกนี้ขออนุญาตขอบคุณนะครับในส่วนของออโต้คลิกไปก่อนเลยนะครับวันนี้ครับออโต้คลิกนะฮะเขายังคงมีสิ่งดีๆนะฮะสำหรับคนที่ขับรถยนต์เสมอครับอย่างเช่นว่าถ้าจะเปลี่ยนยางรถยนต์คือมันต้องที่นี่ที่เดียวครับเพราะว่าโปรโมชั่นเปลี่ยนยางรถยนต์คือจ่าย3เส้นอีก1เส้นแถมให้เนี่ยมีทุกวันครับเป็นโปรโมชั่นที่เขาเอาไว้ตั้งเอาไว้เลยใครจะเป็นยางรถยนต์ต้องมาที่นี่นะครับนี่คืออันหนึ่งที่ยืนหนึ่งยืนยาวนะครับส่วนอื่นๆเพียบครับเช็คบริการเช็คเครื่องยนต์ฟรีเมื่อเกิดความข้องใจเอ๊รถเรามันแปลกๆก็เอามาเช็คดูแล้วจะให้ทำอะไรยังไงก็ปรึกษาพูดคุยมีโปรโมชั่นส่วนลดส่วนอะไรแบบเยอะแยะมากมายแล้วถ้าเกิดว่าคุณสมัครเป็นสมาชิกของเราคุณก็จะได้รับสิทธิ์อีกเพียบพอไปถึงไหนก็สแกนQR code เพื่อเข้าไลน์ของเราก็จะมีการแจ้งโปรโมชั่นเด้งขึ้นมาให้คุณได้รับรู้ว่าตอนนี้ที่นี่ออโต้คลิกทั้ง3สาขาเขามีอะไรน่าสนใจบ้างนี่แหละครับการดูแลรถยนต์แบบครอบคลุมที่สุดนะครับเพราะสาขาภูเก็ตเนี่ยจังหวัดภูเก็ตมีถึง3สาขาด้วยกันนะคิดดูสิฮะตรงทางขึ้นเขาป่าตองเปิด 8:00 นปิด 3:00 นปิดดึกที่สุดนะครับส่วน2สาขาในตัวเมืองคือสาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตแล้วก็สาขาใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่2สาขานี้เปิด 8:00 นเหมือนกันแล้วก็ปิด1ทุ่มนี่ฮะความพิเศษของ3สาขาออโต้คลิกเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเลยคุณผู้ฟังครับเซเลน่าโกเมสครับโซเบอร์

เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเรามาดูความเคลื่อนไหวของน้องเนเน่ที่จะไปประกวดรอบไฟนอลรอบชิงชนะเลิศอเมริกาก็อตแทเลนต์ส่งท้ายในเบรกนี้นะครับ

ฟังครับน้องเนเน่ตอนนี้กำลังเตรียมตัวจะเดินทางไปอเมริกานะครับเพื่อเข้าไปฝังตัวทำความคุ้นเคยและฝึกซ้อมหรืออาจจะต้องมีการเดินสายโปรโมทเพื่อขอคะแนนโหวตเพราะว่ารอบนี้รอบชิงชนะเลิศเป็นรอบที่จะให้คนโหวตแต่เพียงเดียวและที่สำคัญคือก็ให้คนอเมริกาเท่านั้นเพราะนี่คืออเมริกาก็ทาเลนต์กรรมการไม่ได้ตัดสินแล้วนะครับเป็นรอบที่มาจากเสียงของประชาชนชาวอเมริกาทั้งหมดซึ่งน้องเนเน่ก็ต้องไปก่อนอาจจะต้องมีการแบบมาเดินหาเสียงเหมือนสสอะไรสักนิดนึงเพราะว่ากติกาในนัดชิงชนะเลิศเขามีสิทธิ์ให้คนที่ลงแข่งหาเสียงให้คนโหวตทำไงก็ได้แต่ห้ามซื้อเสียงนะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องก็ต้องคงไปอีกไม่กี่วันเนี่ยเพราะว่าล่าสุดได้เงินจากเจ้าสัว CP นะครับโอ้โหเจ้าของเซเว่นเนี่ย$1,000,000แล้วก็เหมือนว่าน้องเนเน่น่าจะไปศึกษาต่อที่อเมริกาอยู่แนวโน้มเงินก้อนนี้นะครับทาง CP ให้น้องเนเน่เพื่อไปทำอัลบั้มที่น้องกำลังจะทำอัลบั้มออกมาแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าให้ไปเรียนที่อเมริกาแล้วก็เส้นทางการเป็นศิลปินของเนเน่ผมบอกไว้เลยว่า สดใสมากครับคืออย่างนี้คุณฟังครับน้องเนเน่พิเศษตรงนี้ครับคือเป็นคนที่มีพรสวรรค์อยู่แล้วในเรื่องกีตาร์เนี่ยครับและที่สำคัญเป็นคนที่มีพรแสวงด้วยเนี่ยสิ่งนี้เป็นสิ่งที่หายากมากบนมนุษย์อัจฉริยะบนโลกใบนี้บางคนมีพรสวรรค์เยอะมากทำอะไรนิดอะไรหน่อยหรือว่าสิ่งที่ตัวเองถนัดทำนิดๆหน่อยๆไม่ต้องทำเยอะไม่ต้องซ้อมไม่ต้องค้นหาอะไรมากมันก็เก่งแต่มันเก่งไม่ถึงที่สุดบางคนมีพรสวรรค์แต่ว่าไม่ใช้พรแสวงเลยบางคนทั้งพรสวรรค์และพรแสวงก็จะประสบความสำเร็จแบบสูงสุดในระดับโลกได้อย่างอีลอนมัสแบบนี้นะครับเขามีวิธีฝึกคิดอะไรของเขาอะนะครับและแน่นอนครับน้องเนเน่คือหนึ่งในนั้นครับเป็นมนุษย์ที่มีพรสวรรค์แถมพรแสวงกับพรสวรรค์มาคู่กันมีวินัยในการฝึกซ้อมนี่ถ้าเกิดว่าน้องเนเน่ไม่มีพรสวรรค์นะไม่มีทางที่จะฝีมือขนาดนี้อายุแค่นี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่น้องมีและมันสุดยอดมากครับถ้าพูดถึงฟุตบอลคนที่มีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงก็คือเลโอเนลเมสซี่นะครับเมสซี่นี่มีพรสวรรค์สูงส่งแล้วแถมยังมีพรแสวงมีวินัยในการฝึกซ้อมจึงทำให้เมสซี่เป็นตำนานเบอร์หนึ่งของโลกคนเดียวเท่านั้นที่คว้าทุกรางวัลและประสบความสำเร็จสูงที่สุดรักษาระดับการเล่นได้ยาวนานที่สุดอะไรแบบนี้น้องเนเน่คือคนนั้นครับคือคนพิเศษที่โลกใบนี้หาได้ยากมากอันนี้ไม่ได้เวอร์นะพรสวรรค์และพรแสวงมาคู่กันเลยน้องวินัยดีมากในการซ้อมมาจนถึงปัจจุบันถ้าไม่มีพรแสวงมันก็ไม่ถึงสุดนะฮะแล้วถ้ามีแต่พรสวรรค์แต่ไม่มีพรแสวงมันก็ไม่ถึงสุดแบบนี้เหมือนกันนี่มาสุดแล้ว22 กันยายนนี้

ไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเรียนต่อที่นั่นขอให้น้องรุ่งโรจน์เหมือนรุ่นพี่อย่างพี่ลิซ่าแล้วกันพอประกวดวันที่22กันยาเสร็จปั๊บจะประกาศผลผู้ชนะในวันถัดมา23กันยายนสนุกสนานครับเดือนนี้มีแต่เรื่องให้น่าติดตามเรื่องการเมืองเรื่องโน่นเรื่องนี้แต่ไม่มีเรื่องไหนจะสู้เรื่องน้องเนเน่ที่ทำให้คนไทยมีความสุขมากที่สุดนะครับเพลงที่เนเน่เอาเข้าประกวดทั้งหมด3เพลงก่อนจะเข้าสู่ป้ายพิเศษโกลบัสเซอร์แล้วก็ได้เข้าสู่รอบชิงเลยเนี่ยผมชอบเพลงของวง Muse Hysteria วงดังจากอังกฤษที่ทำเพลงนี้ไว้เป็นตำนานแล้วน้องเนเน่ก็เอาเพลงนี้มาเล่นผมชอบเพลงนี้ที่สุดที่น้องเอามาเล่นนะครับฟังกันต้นฉบับครับแล้วเดี๋ยวเบรกหน้ากลับมาเบรกสุดท้ายกับพี่เชษฐ์ครับ Hysteria จาก Muse เป็น Alternative Rock ที่แบบสุดอีกวงหนึ่งของเกาะอังกฤษครับ

0: ลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย0629741979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาลาทางไปตลาดเกษตร
2: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด
3: ์ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
1: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนพร้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
5: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
3: ยกมือดักกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจอุณหภูมิไปไปพร้อมคุณธรรม
4: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
6: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
7: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
8: เสี่ยงเพี้ยวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพี้ยวยาอมเสี่ยงเพี้ยวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีแซมฮะมาใดเสี่ยงเพียวอย่าอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบั่นเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/9A
9: Bubble Bike รถมอเตอร์ไซค์มือ2สภาพนางฟ้าใหม่เริ่มต้นแค่หลัก10มีรถกว่า15ยี่ห้อ Honda Yamaha Lambretta ทดลองขี่กลับบ้านได้ตรงข้ามลานดวมินหรือที่ Facebook TikTok ค้นหาชื่อ Bubble Bike เจอเราเลยครับ
10: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
11: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift คลินิก
3: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตร้าพรามด้วยเนี่ยฟรีโอลิซิโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
2: B Gift คลินิกตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้า

0: ยนต์ที่ Go Hotel ทุกสาขาน
1: ันวัฒนากรุ๊ปบริการเติมน้ำมันเรือนำเที่ยวจะส่งฟรีทั่วภูเก็ตเราพร้อมยกปั๊มน้ำมันไปเสิร์ฟให้ถึงท่าเรือโทร082-955-0666
2: เอามันไหมผมโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ปผู้ค้าน้ำมันในจังหวัดภูเก็ต
3: ระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
4: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ Thailand
6: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
7: ์สวัสดีค่ะดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้พบกับมะนาวเช่นเดิมค่ะวันนี้มะนาวพาทุกท่านมาเรียนรู้ประเพณีการทำบุญปอยแล้วการทำบุญปอยมีความสำคัญยังไงแต่ละประเภทมีความแตกต่างกันยังไงบ้างและขั้นตอนของพิธีกรรมจะมีความน่าสนใจแค่ไหนวันนี้พาทุกท่านไปไขข้อสงสัยพร้อมชมบรรยากาศงานบุญอันอบอุ่นและเปี่ยมไปด้วยศรัทธาของชาวล้านนาค่ะประเพณีการทำบุญปอยเป็นประเพณีที่สำคัญในวัฒนธรรมของคนไทยภาคเหนือโดยเฉพาะในกลุ่มชาวล้านนาซึ่งคำว่าปอยมาจากภาษาพื้นเมืองล้านนาที่แปลว่าการจัดงานหรือการชุมนุมที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาและชุมชนโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเพื่อแสดงความศรัทธาในพระพุทธศาสนารักษาวัฒนธรรมท้องถิ่นและสร้างความสามัคคีในชุมชนลักษณะสำคัญของประเพณีปอยมักจะจัดขึ้นในวันพระวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาหรือวันสำคัญของชุมชนเช่นการทำบุญประจำปีการบวชนาคหรือการถวายผ้าป่าและกฐินมีขบวนแห่ที่ตกแต่งอย่างสวยงามเช่นการแห่นาคแห่เครื่องไทยทานหรือขบวนแห่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาการฟังเทศการถวายสังฆทานและการปฏิบัติธรรมนอกจากการทำบุญแล้วยังมีกิจกรรมที่สร้างความสนุกสนานเช่นการละเล่นพื้นบ้านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและตลาดขายสินค้าท้องถิ่นและการรวมตัวของคนในชุมชนประเภทของประเพณีปอยเริ่มต้นกันที่ปอยหลวงเป็นงานใหญ่ระดับชุมชนที่ใช้ทรัพยากรจำนวนมากเช่นงานฉลองวัดการสร้างอุโบสถหรือวิหารปอยน้อยเป็นงานขนาดเล็กเช่นการบวชนาคในครอบครัวหรือการทำบุญในบ้านและปอยพุทธาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการบวชพระหรือการบวชนาคโดยประเพณีปอยมีการปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยเช่นการจัดงานที่สอดแทรกกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือการเชื่อมโยงประเพณีกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศจึงเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่สำคัญของอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยภาคเหนือที่ยังคงอยู่และพัฒนาต่อไปในยุคปัจจุบันค่ะดีไลท์ไทยแลนด์คราวหน้าพาทุกท่านไปเรียนรู้ประเพณีส่งแผนกันบ้างจะน่าสนใจแค่ไหนรอติดตามครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
6: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลท์ไทยแลนด
8: ์คืนท้องฟ้าให้นกคืนผืนป่าให้ขุนเขาคืนหาดทรายขาวให้ท้องทะเลโลกสวยด้วยมือเราร่วมรักษาทรัพยากรสร้างสมดุลธรรมชาติเพื่อเมืองไทย Delight 905 FM Music by the Sea We Love Thailand

0: Delight 905 FM
1: กลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของวันอังคารที่8กันยายนนะครับคุณผู้ฟังครับยังอยู่กับพี่เชษเหมือนเดิมที่นี่ Delight 905 FM ส่วนใครจะติดต่อกับเราจะขอเพลงพูดคุยอะไรก็ตามแต่ก็แอดไลน์ครับจำง่ายๆแอดไลน์905 FM ก็เป็นเพื่อนสมาชิกกับเราได้นะฮะคุณฟังครับช่วงนี้ฮะใครมีปัญหาเรื่องเงินทองทองนะครับรถยนต์มอเตอร์ไซค์ของคุณช่วยคุณได้เป็นทางออกแก้ไขปัญหาในช่วงนี้ไปก่อนด้วยการเอามาจัดไฟแนนซ์ในช่วงนี้ Car Forecast ก็มีนี่ครับ Car Forecast พร้อมใช้ให้วงเงินสูงสุดถึง 140% แถมยังอนุมัติรู้เรื่องเลยภายใน1ชั่วโมงเอาละเอียดสุดขอเวลาเพียงแค่ภายใน1ชั่วโมงรู้เรื่องว่าได้ไม่ได้พร้อมวงเงินสำรองเอาไว้ให้ใช้ยามฉุกเฉินแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้เงินไปแล้วคุณไม่ใช้เนี่ยไม่ต้องเสียดอกนะครับแถมดอกเบี้ยยังแบบลดต้นลดดอกโปะได้ยิ่งจ่ายดอกก็ยิ่งลดนี่คือสิ่งพิเศษที่มอบให้กับคนไทยในช่วงภาวะเศรษฐกิจที่มันแย่แบบนี้เราจะฝ่าฟันภาวะเศรษฐกิจได้แย่แบบนี้ไปด้วยกันด้วยการที่ Car Forecast พร้อมใช้เขาเอาตรงนี้มาให้พี่น้องชาวไทยโดยเฉพาะชาวภูเก็ตด้วยนะครับได้หมุนเงินกันให้มันสะดวกตัวให้ผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนนะครับตรงไปที่ Car Forecast ครับอยู่ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่นะครับโทรศัพท์076 361 400กด1นะฮะ

0: Life FM 905 All Around
1: คุณผู้ฟังครับสืบเนื่องมาจากลิซ่าเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยด้วยนะครับและเพลงล่าสุดสวัสดีค่ะได้ใส่ความเป็นไทยเข้าไปทั้งหมดเลยในมิวสิกมาถ่ายทำในประเทศไทยทีเนี้ยในมิวสิกวิดีโอเพลงสวัสดีค่ะที่คนทั้งโลกได้ดูกันเนี่ยนะครับโอ้โหโปรโมทกรุงเทพแบบเต็มๆครับมีอยู่5ที่ครับที่ในตัวมิวสิกวิดีโอเนี่ยนะครับเอาไปให้คนทั้งโลกได้ชมกันใน5ที่นี้เดี๋ยวผมขออนุญาตแบ่งเป็น2วันแล้วกันวันนี้กับวันพรุ่งนี้ในช่วงออลอราวด์นะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะได้พูดถึงคือมันเกี่ยวเนื่องกันเลยครับงานใหม่ล่าสุดของลิซ่าทำตัวแทนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยไปในท่าทีนี้ด้วยนะครับมันก็โอ้โหแบบยิ่งสวยงามครับนี่คือคนไทยระดับโลกที่หัวใจไทยท้ายไทยอย่างแท้จริงแบบ 100% เต็มนะครับจะสังเกตได้ว่าความเคลื่อนไหวต่างๆในแต่ละครั้งของลิซ่าจะต้องเก็บเอาความเป็นไทยใส่เข้าไปนี่แหละครับสิ่งที่ลิซ่าสำนึกจิตในบ้านเกิดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาดูกันครับในมิวสิกวิดีโอสวัสดีค่ะของลิซ่าเนี่ยมีเขาเรียกว่าใครที่ดูมิวสิกวิดีโอโดยเฉพาะคนต่างชาติเนี่ยที่ไม่เคยมาเมืองไทยผมว่าอยากจะมาโดยเฉพาะกรุงเทพเนี่ยเขาปักหมุดไว้เลยครับ5ที่ในการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอนะครับสำหรับสถานที่แรกในกรุงเทพที่ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอตัวนี้ก็ที่แรกเลยนะครับเขาไปถ่ายทำที่นี่ครับเขาเรียกว่าดิฟบางกอกนะครับดิฟบางกอกเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะร่วมสมัยนานาชาติแห่งใหม่ในกรุงเทพนะครับซึ่งปรากฏเป็นฉากเปิดของ MV สวัสดีค่ะโดยลิซ่าเนี่ยปรากฏตัวในชุดขนนกสีดำสุดโดดเด่นท่ามกลางบรรยากาศของงานศิลปะแบบร่วมสมัยช่วยเปิดเรื่องราวให้ได้อย่างน่าสนใจนะครับคือใครเป็นสายอาร์ตเนี่ยใครไม่เคยไปจุดนี้ก็ลองไปดูก็ได้นะครับคือหรือว่าชอบถ่ายรูปแบบแกลเลอรี่เก๋ๆไปได้เลยครับที่นี่ดิฟแบงคอกสถานที่ที่2คือซอยงามดูพีคุณผู้ฟังครับซอยงามดูพีเนี่ยจะเห็นตึกแบบเหมือนตึกล้างๆอ่ะคือซอยงามดูพีเป็นย่านเก่านะครับเป็นตึกย่านเก่าในกรุงเทพที่ถูกเนรมิตให้กลายเป็นเวทีมวยการเมืองคุณผู้ฟังพร้อมฉากขบวนนักมวยไทยแล้วก็ว่าวจุฬาที่ลอยเด่นอยู่บนท้องฟ้าเป็นอีกหนึ่งฉากที่สะท้อนความเป็นไทยออกมาได้อย่างเด่นชัดในเรื่องมวยไทยที่เราไปไกลระดับโลกนะครับเราเป็นต้นตำรับและฝรั่งก็ฝึกมวยไทยกันเยอะมากอันนี้ยิ่งตอกย้ำเลยครับและกลายเป็นหนึ่งในซีนที่แฟนๆพูดถึงเยอะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูอีก3ที่ที่ปรากฏอยู่ในผมไม่ใช่3ที่ดิมันเยอะนะเนี่ยโอ้เดี๋ยวกี่ที่เนี่ยเยอะเยอะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเอาสมัยวันนี้เอาแค่นี้ก่อนค่อยๆนะครับดูอะไรต่างๆนานาที่เกี่ยวข้องกับลิซ่านะครับเป็นการอยู่ใกล้กับลิซ่าไปเรื่อยๆนะครับ
0: 905 All Around
2: 905 All Around
1: รอบที่3ครับเพลงนี้จัดเต็มจริงๆมันจะเป็นมาสเตอร์พีซของลิซ่าครับเพลงนี้ครับ

หลังจากที่ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับเดินตามรอยคุณพ่อเจเจตรินมาได้สักพักตอนนี้ก็คงจะเอาดีในการเป็นนักร้องแล้วล่ะครับน้องเจ้านายครับอกหัก

0: Delight 905 FM
1: เอาละครับคุณผู้ฟังวันนี้ส่งท้ายกันแล้วนะครับขอบคุณปิดท้ายไว้กับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ครับคุณผู้ฟังครับรถยนต์วันนี้นะครับถ้าจะทำประกันเนี่ยแน่นอนครับเป็นที่รู้ๆกันหลักหมื่นหลักพันแล้วแต่ว่าจะเลือกประกันรถแบบไหนแต่ด้วยสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราจึงมีอีกหนึ่งทางเลือกให้คุณสำหรับคนที่ช่วงนี้ขัดสนเรื่องเงินทองด้วยภาวะเศรษฐกิจหรืออะไรก็ตามประกันรถเบี้ยเซฟคุณฟังครับเซฟขนาดไหนเซฟสุดแล้วครับหลักร้อยไม่ถึงพันคุณก็ซื้อประกันรถดีๆให้ได้นะครับคือดูแลครอบคลุมด้วยครับทุกเหตุการณ์ช่วยเหลือบนท้องถนนทุกกรณีครับดูแลแบบครอบคลุมถึงแม้ว่าราคาจะหลักร้อยแต่โทษทีครับดูแลใหญ่จ่ายน้อยแต่ได้ดูแลใหญ่จากกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ติดต่อได้ที่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์นะครับสาขาภูเก็ตอยู่ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่หรือโทรเบอร์นี้ครับ076-361-400กด1นะครับ076-361-400กด1ก็นั่นแหละครับคุณผู้ฟังครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนใช้รถยนต์ประกันตัวนี้ถูกสุดๆและดูแลครอบคลุมนะฮะเดี๋ยวสักครู่พบกับดีเจบ็อกกี้ครับวันพรุ่งนี้วันพุธและ9กันยายนนะฮะเดือนนี้ก็อย่างที่บอกครับเป็นเดือนที่คนไทยโอ้ผมว่ามีเหตุการณ์ที่สำคัญค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะเรื่องการเมืองก็ติดตามครับอีกไม่กี่วันนี้ครับเรื่องของจะได้เลือกตั้งใหม่กันไหมนะครับแล้วก็แน่นอนฮะเรื่องของการหัวสวที่คนไทยติดตามกันเยอะแล้วจะเป็นยังไงต่อไปรัฐบาลจะไปได้ต่อ

นี่คือสิ่งที่คนไทยน่าจะตื่นเต้นที่สุดเพราะนี่คือระดับโลกของคนไทยครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันพุธนะฮะเที่ยงถึงบ่าย 3 กับพี่เชษฐ์ที่นี่ดีไลท์ 95 FM วันนี้ไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ

0: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
1: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
2: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
0: Rushroot Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
0: Rushroot Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushroot Clinic
4: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา Escor เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท Escor มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 Escor Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
5: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
6: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
0: ที่สุดของการยกกระชับอัปเกรดความล้ำกับอัลทราพรามยกชัดลืมเจ็บอยู่นานสวยขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัด
7: การันตีฝีมือและประสบการณ์ของแพทย์ด้วยรางวัลผู้ให้บริการ Altpee สูงสุดติดท็อประดับประเทศ3ปีซ้อนออกแบบการรักษาเป็นเคส by เคสเห็นผลจริงเห็นผลชัดมีการบอกต่อแบบปากต่อปากมากที่สุดยกกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตที่ The Villa Aura Clinic 0766462 46เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์โฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์โฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์โฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้
3: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
4: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. Ted Off ผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399 บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
3: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
7: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กม. 399 บาท Mini Marathon 10กม. 499 บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @ Soft Events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
9: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
8: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาระรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
10: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
11: Oops! Beauty Secret!
12: Beauty Secret!
11: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
12: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466

0: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com 905อารมณ์ดี
1: Delight 905 FM
0: Delight 905 FM

รู้ทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตสะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: ลือกเพอร์เฟกต์ครับผมรู้สึกว่าจากบานฟิตกับมิวนะครับก่อนหน้านั้นก็คือสุดตาจากแว่นใหญ่และส่วนหนึ่งของชีวิตกันชาลีกันด้วยนะครับในช่วงแรกของวันนี้นะฮะยังคงอยู่กับมีโลโก้ครับคุณผู้ฟังคุ้มครบจบที่เดียวคุณผู้ฟังที่อยากจะสั่งงานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายดีไซน์สวยๆนะครับคุณมาที่นี่ได้เลยนะครบจบที่คุณต้องการนะครับไม่ว่าจะเป็นเสื้องานปักงานสกรีนงานพิมพ์ลายทำได้ทุกอย่างหมวกกระเป๋าผ้าผ้ากันเปื้อนนะครับไม่มีขั้นต่ำในการสั่งผลิตจะส่งได้ทั่วประเทศแล้วก็พร้อมให้คำปรึกษาให้คำแนะนำคุณกันด้วยนะครับคิดจะทำเสื้อคิดถึงมีโลโก้ครับแยกบางเหนียวถนนภูเก็ต0966379000 ไลน์มีโลโก้ Facebook มีโลโก้ติดต่อไปกันได้เลยหลายช่องทางด้วยกันแล้วก็เว็บไซต์ก็มีโลโก้ .co ครับผมเขาเปิดจันทร์ถึงเสาร์นะครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioline.media1.com

ลุงนันกับเพลงนี้ครับ Espresso นะฮะหลายศิลปินเลยไม่ว่าจะเป็น Sabrina Arena Bruno Mars นะฮะ Dua Lipa แล้วก็อีกหลายๆคนด้วยเอาล่ะครับผมกลับมาในเบรกนี้ขอบคุณกับ Lushwood Clinic กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับหลายคนอายุยังไม่มากแต่หน้าดูเหนื่อยๆเหลือเกินบางคนยังไม่ถึง35ปีเลยด้วยซ้ำแต่ทำไมดูเหนื่อยดูโทรมตลอดเวลาสาเหตุสำคัญมาจากบริเวณใต้ตาและโหนกแก้มครับพอไขมันบริเวณนี้มันลดลงเนี่ยใต้ตาก็จะดูเป็นร่องนะฮะทำให้ใบหน้านั้นดูอ่อนล้าครับที่ Lushwood Clinic การปรับสมดุลบริเวณใต้ตาเนี่ยเขาจะไม่ได้เน้นเติมเพียงจุดเดียวแต่จะวิเคราะห์โครงสร้างของแก้มใต้ตาแล้วก็เอ็นพยุงผิวครับเพื่อช่วยพยุงผิวเนี่ยให้ดูสดใสขึ้นโดยยังคงความเป็นธรรมชาติของใบหน้าซึ่งดูแลโดยคุณหมอเชนนะครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการปรับโครงสร้างใบหน้าครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับLushwood Clinicจังหวัดภูเก็ตติดต่อสอบถามเบอร์นี้เลย0934719888นะครับผมรวมไปถึงครับขอบคุณกับ Bubble Bike กันด้วยนะฮะที่นี่ครับคือศูนย์รวมมอเตอร์ไซค์มือ2นะฮะผมบอกเลยว่าใครที่มองหารถจักรยานยนต์มือ2กันอยู่นะครับผมที่นี่มีให้เลือกกันเยอะมากมากมายเลยทีเดียวนะฮะกว่า15แบรนด์ด้วยกันคุณผู้ฟังที่อยากจะได้นะไม่ว่าจะเป็นสายบิ๊กไบค์สายใช้งานปกตินะคุณชอบแบบไหนคุณมาดูกันได้ที่นี่นะครับที่ Bubble Bike เนี่ยเขาอยู่ตรงข้ามกันเลยกับลานนวมินทร์ร้านสีเหลืองเห็นชัดเลยนะคุณผู้ฟังครับที่สำคัญคือที่นี่ออกรถง่ายนะฮะจัดไฟแนนซ์ง่ายนะครับ15กว่า15แบรนด์นะยามาฮ่าฮอนด้าแลมเบอร์ต้าเวสป้าคาวาซากิดูคาติก็มีนะครับหลายรุ่นหลายสีหลายปีของเขานี่พยายามเน้นคุณภาพแบบใหม่น้อยๆนะฮะแล้วก็ยังที่ไม่เหมือนใครคือเขาให้คุณได้ทดลองขับรถกลับบ้านด้วยจะได้ลองใช้งานดูจริงๆก็เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดนะครับติดต่อสอบถามเพิ่มเติม0993192155 0948032999โชว์รูมตรงข้ามร้านโนมินร้านสีเหลืองเห็นชัดเจนเลย Facebook แฟนเพจของเรา P Network Automotive ครับจัดไป1ซิงเกิล Lady Gaga นะฮะ

0: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซด์
2: แทนคำขอบคุณจากใจณัฐชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
3: ณัฐชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
2: สอบถามได้ที่ LINE ID @nafacha_clinic
4: บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
5: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
6: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
9: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เท็กซ์ใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทูทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโช๊คระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
2: กินเจปีนี้เตรียมตัวให้พร้อมเสื้อยืดกินเจหมวกผ้ากันเปื้อนเสื้อกุยเฮงและสินค้าเทศกาลกินเจอีกเพียบครบจบที่ IM Premium เสื้อยืดเริ่มเพียง69บาทผ้ากันเปื้อน59บาทหมวก45บาทเสื้อกุยเฮง170บาทราคาส่งถูกที่สุดสั่งก่อนรับก่อนอย่ารอใกล้เจโทรเลย062-974-1979 IM Premium ตรงข้ามโรงแรมโนโวเทลโพคีทาราทางไปตลาดเกษตร
0: เรื่องจริงที่คนไม่ค่อยพูด by B Gift Clinic
10: หลายคนมาที่ B Gift เพราะเรามีทั้งร้อยใหม่อัลตราพรามยูเนียซีโอลิเชโอเอ็มเฟสแต่สิ่งที่ทำให้ผลลัพธ์แตกต่างไม่ใช่จำนวนเครื่องแต่คือการวิเคราะห์ใบหน้าก่อนเริ่มการรักษาค่ะ
0: B Gift Clinic ตัวจริงด้านการออกแบบและยกกระชับใบหน้าย
6: กมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
7: นนท์ไม่ได้ทำ
8: คุณธรรมเอาไปทำกันเอง
11: เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วนะเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวถ้าว่าเจ็บคอมาไรเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวแก้ไอได้กันเสี่ยงเพียวเสี่ยงเพียวมีเส้มหะมาใดเสี่ยงเพียวยาอมเสี่ยงเพียวชุ่มคอและไม่เติมน้ำตาลอมหายบรรเทาถ้าว่าเจ็บคออยากชุ่มคอต้องเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์กรชายใบอนุญาตโฆษณาเล็กที HB 417/69 อีก
12: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ0765286122 S-Core Quality Make Us Different คุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
13: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
0: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2 สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike
3: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
4: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
3: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
5: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic yeah!

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Life Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลแซทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลแซทเดย์โทร076-682-900รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
2: ทั่วไทย Delike Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
4: สวัสดีค่ะ Delike Thailand พบกันแล้วเช่นเดิมค่ะช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านไปเรียนรู้เรื่องราวดีๆสถานที่ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมรวมถึงแหล่งอันซีนที่ไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนค่ะวันนี้นะคะมนาจะพาทุกท่านมาเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ที่มีความงดงามและทรงพลังอัตลักษณ์แห่งนักรบล้านนาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันค่ะฟ้อนเจิงเป็นศิลปะป้องกันตัวของชาวล้านนาผสมผสานความแข็งแกร่งกับความอ่อนช้อยเดิมใช้ฝึกให้ทหารและนักรบของอาณาจักรล้านนาเตรียมพร้อมในการรบมีทั้งการฟ้อนมือเปล่าและการใช้ดาบสองมือซึ่งเป็นอาวุธสำคัญของนักรบไทยโบราณฟ้อนเจิงจึงเป็นศิลปะที่เป็นมากกว่าการต่อสู้ทั้งท่วงท่าการฟ้อนที่สะท้อนถึงความสง่างามของนักรบล้านนาอ่อนช้อยแต่ทรงพลังเต็มไปด้วยจิตวิญญาณแห่งศิลปะมีการต่อสู้ทั้งรุกและรับหยอกล้อกันอย่างสนุกสนานประลองไหวพริบปฏิภาณกันเอาชนะกันอย่างมีชั้นเชิงให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่เอาเปรียบฟ้อนเจิงแบ่งได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆค่ะคือ 1. ฟ้อนเจิงมือเปล่าและ 2. ฟ้อนเจิงที่ใช้อาวุธค่ะเช่นเจิงหอกเจิงดาบเจิงไม้ค้อนและนิยมแสดงในพิธีสำคัญเช่นงานต้อนรับแขกเมืองงานประเพณีและงานบุญเป็นมรดกของบรรพชนที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ฝึกฝนความแข็งแกร่งมีสมาธิและจิตใจที่แน่วแน่เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะการต่อสู้และวัฒนธรรมล้านนาอย่างลงตัวเสียงดาบยังคงก้องกลางเวทีแห่งวัฒนธรรมล้านนาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับเรื่องราวดีๆที่ Delike Thailand ค่ะ
2: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand
3: ท่องเที่ยวทั่วไทย Delike Thailand

0: by the sea
1: Delight 905 FM Music by the sea อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM Chat Line 905 FM 905อารมณ์ดี

าฬิกาทรายครับก่อนนั้นแม้ว่าจะเหลือแค่เพียงน้ำตาและยิ้มลาด้วยสวัสดีทักทายพี่ศิลานะครับส่งไลน์เข้ามาทักทายกันนะครับผมอยู่ตรงไหนที่ไหนรถติดกันไหมนะฮะแจ้งผลการรับฟังกันได้905 FM ไลน์ ID ครับ

0: Amazing
1: Delight 905 FM Music by the Sea
2: พูดถึงภูเก็ตเราเนี่ยนะฮะเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีเยาวชนมีความสามารถหลายคนนะที่เป็นเด็กภูเก็ตได้ไปสู่เวทีระดับประเทศไปถึงระดับโลกนะครับแล้วก็สร้างชื่อเสียงเยอะแยะมากมายอย่างล่าสุดก็คือน้องเนเน่เนเน่รอยัลนะครับเรียกได้ว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่จริงๆนะฮะที่สนใจในเรื่องของดนตรีอันนี้ตอนนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้จริงๆนะเด็กที่บ้านผมนะ9ขวบ11ขวบนะเขารู้จักเนเน่นะเราเห็นรูปเนี่ยพี่เนเน่พี่เนเน่นะเห็นในโซเชียลต่างๆพี่เนเน่นะครับผมมองว่านี่คือสิ่งที่สามารถจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนรุ่นหลังๆกันได้ว่าเขามีฝีไม้ลายมือผ่านการฝึกฝนจนมีทักษะในการเล่นดนตรีนะฮะได้ไปถึงเวทีระดับโลกแบบนี้เนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยนะในภูเก็ตเราอีกหนึ่งเวทีเล็กๆผมขอใช้คำนี้แล้วกันที่ไม่เล็กเลยหลังบ้านนี่คือไม่เล็กนะครับเบื้องต้นนี่ดูเล็กๆแต่เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนได้สร้างชื่อเสียงกันมาหลายคนไม่ว่าจะเป็นนนทนนนะฮะก่อนจะเป็นนนทนนถึงทุกวันนี้เนี่ยก็เคยมาขึ้นเวทีที่นี่แล้วเป็นเวทีที่เปิดโอเพ่นให้กับเยาวชนในภูเก็ตได้มีพื้นที่ในการแสดงความสามารถนั่นคือหลาดปล่อยของคุณผู้ฟังที่เคยไปเดินหลาดปล่อยของคุณจะเห็นเลยว่าจะมีเวทีอยู่เวทีนึงครับที่เปิดโอกาสให้กับเยาวชนเด็กภูเก็ตที่มีความสามารถในเรื่องของดนตรีเนี่ยได้ขึ้นไปเล่นขึ้นไปร้องขึ้นไปโชว์ของกันบางคนก็มีแววบางคนก็อาจจะต้องฝึกฝนกันอีกหน่อยแต่ที่นี่ไม่เคยปฏิเสธใครครับเด็กคนไหนที่มีความกล้าอยากแสดงออกขึ้นมาเล่นที่นี่นะครับแล้วเด็กเนี่ยพอเขาได้ขึ้นเวทีเนี่ยนะฮะเขาได้เห็นคนดูเขาได้รู้ข้อบกพร่องของเขาจะกลับไปพัฒนาฝีมือคนไหนที่มีทักษะในการเล่นดีเสียงปรบมือคือฟีดแบ็กกลับมาส่วนใครที่ยังฝีมืออาจจะยังไม่ถึงเสียงปรบมือคือกำลังใจครับเพราะงั้นผมกำลังพูดถึงเวทีที่หลาดปล่อยของภูเก็ตอินดี้มาร์เก็ตแล้วก็ลำไรภูเก็ตเนื่องจากความโด่งดังในระดับโลกของเนเน่รอยัลเนี่ยเป็นที่รู้จักในทั่วโลกเลยผ่านรายการอเมริกาก็ทาเลนต์ตอนนี้จังหวัดภูเก็ตเราไม่หยุดนะครับผุดโครงการค้นหานักดนตรีหน้าใหม่เปิดเวทีให้เยาวชนในชื่อภูเก็ต The Next Guitar Hero 2026คัดเลือกโดยคณะกรรมการ Advice Music Contest ภูเก็ตรวมไปถึงได้รับเกียรติจากคุณชวรัตน์ก็คือพี่ชาววงค็อกเทลเป็นกรรมการตัดสินด้วยอันนี้คือทำเป็นกิจลักษณะเลยนะทำเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะคือจัดประกวดเลยที่ผ่านมาที่หลาดปล่อยของเขาก็มีอีเวนต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วแต่อันนี้คือเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาเลยโครงการนี้เนี่ยนอกเหนือจากการที่เป็นเวทีให้นักดนตรีเยาวชนได้มีเวทีในการแสดงออกและเป็นประสบการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้คนได้เห็นถึงศักยภาพของคนรุ่นใหม่ลูกหลานชาวภูเก็ตมันเป็นการต่อยอดคุณผู้ฟังนะฮะ15คนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ทุนการศึกษาคนละ 2,000 บาทนักเรียนที่เกิดระหว่างวันที่1กันยายน2010ถึง31สิงหาคม2015จะได้รับเขาเรียกว่าการทดสอบชิงทุนการศึกษาด้านดนตรีจาก KIS ขจรเกียรติ International School ภูเก็ตอีกด้วยนะฮะเขาจะจัดงานนี้วันที่22ตุลาคมครับวันพฤหัสบดี 17:30 น.ถึง 20:30 น.ที่หลาดปล่อยของกติกาคือผู้เข้าแข่งขันต้องเรียนในสถาบันการศึกษาในภูเก็ตหรือมีทะเบียนบ้านอยู่ในภูเก็ตอายุไม่เกิน18ปีก็คือส่งลิงก์วิดีโอคลิปผลงานการเล่นกีตาร์1เพลงความยาวไม่เกิน5นาทีเล่นกีตาร์ไฟฟ้าไม่จำกัดแนวเพลงนะครับจะใช้ backing track หรือไม่ใช้ก็ได้คนละ1คลิปเท่านั้นสมัครได้วันนี้ถึง28กันยายน28กันยายนครับประกาศผล15คนที่จะได้ขึ้นโชว์เคสในวันที่12ตุลาคมติดตามรายละเอียดทางเพจภูเก็ตอินดี้มาร์เก็ตเขาจะแปะลิงก์ไว้ในนั้นหลาดปล่อยของนั่นเองแหมงานนี้ผู้ใหญ่ใจดีในภูเก็ตคุณสนับสนุนเพียบเลยนะฮะ Music Contest ภูเก็ต ขาจัดมาตั้งแต่ปี54แล้วนะครับอย่างที่ผมเล่าให้ฟังก็ทำมาตั้งนานแล้วนะฮะแต่อันนี้เนี่ยวาระนี้เนี่ยนะฮะคือเขาทำเป็นเรื่องเป็นราวคือให้เด็กได้ไปต่อยอดในการเรียนทางด้านดนตรีกันต่อไปคือสนับสนุนคือดันเต็มที่เลยอะจากเดิมนี่อาจจะดันมาตามกำลังที่ผู้จัดเขามีแต่ตอนนี้คือหลายภาคส่วนเข้ามาช่วยกันเยอะดันให้สุดเลยครับเพราะงั้นนี่เป็นโอกาสกันแล้วนะน้องๆเด็กๆเยาวชนคุณพ่อคุณแม่ที่ฟังอยู่แล้วก็ลูกๆของคุณมีทักษะในการเล่นกีตาร์งานนี้จะเพราะจะเพี้ยนไม่เกี่ยวไปลองครับไปลองไม่มีใครขึ้นเวทีครั้งแรกแล้วก็ชนะการประกวดผมมั่นใจว่าไม่มีถ้ามีก็น้อยมากนะครับแต่คนที่มีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมาเนี่ยขึ้นเวทีการประกวดมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะเพราะงั้นอันนี้ก็ถือเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของน้องๆเยาวชนลูกหลานชาวภูเก็ตจัดกันใกล้บ้านนี่แหละหลาดปล่อยของไปครับรีบสมัครรีบทำคลิปส่งเลย905 FM ไลน์ ID ครับ

0: Just the way you are นะฮะนี่คือเป็นเวอร์ชันรีมิกซ์นะครับผมหยิบมาฝากคุณผู้ฟังกันครับช่วงนี้ขอบคุณกับ S-Core กันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังที่กำลังมองหาถังเก็บน้ำหรือถังบำบัดน้ำเสียที่มีความแข็งแรงทนทานอายุการใช้งานยาวนานวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้สบายๆแล้วก็ผมแนะนำนี่เลยนะครับผมที่ S-Core ครับของเขาใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ในการผลิตถังช่วยประหยัดทั้งแรงงานและก็เวลาในการติดตั้งแถมยังมีวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำในจังหวัดภูเก็ตด้วยติดต่อเบอร์นี้ได้เลยครับขอคำปรึกษากันก่อนเลย0765286 12นวัตกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: วันนี้พาคุณย้อนกลับไปในยุคไดโนเสาร์กันบ้างแล้วกันปกติในช่วงตามติดชีวิตแอนิมอลเนี่ยมักจะพูดถึงสัตว์ที่ยังอยู่ในโลกใบนี้ให้เราได้เคยเห็นทำความรู้จักกันถ้าพูดถึงไดโนเสาร์คุณผู้ฟังนะหลายคนถามว่าเอาจริงหน้าตาเป็นอย่างนี้จริงเหรอแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปดูในหนังเสียงร้องมันเป็นอย่างนี้จริงเหรอมันเกิดมาจากจินตนาการหรือเปล่ามาฟังทางนี้ครับเนื่องจากเราเนี่ยไม่เคยเห็นไดโนเสาร์ตัวเป็นๆกันมาก่อนแล้วรู้ได้ไงว่าหน้าตาเป็นแบบนี้คำตอบสั้นสุดคือรู้ไม่ได้แบบ 100% ครับแต่เรามีหลักฐานมากพอที่จะค่อยๆต่อภาพมันขึ้นมาได้เหมือนคุณไปเจอชิ้นส่วนของรถทั้งคันในซากปรักแล้วค่อยๆดูว่าโครงข้อต่อและกลไกแต่ละชิ้นเนี่ยมันเคยอยู่ตรงไหนหลักฐานชิ้นใหญ่ที่สุดคือฟอสซิลกระดูกกะโหลกเนี่ยมันบอกได้ค่อนข้างดีว่าหัวกว้างแค่ไหนขากรรไกรยาวหรือสั้นฟันมีรูปทรงแบบฉีกเนื้อหรือบดพืชส่วนกระดูกขาสะโพกกระดูกสันหลังและจุดเกาะกล้ามเนื้อมันจะช่วยบอกท่ายืนการเดินน้ำหนักตัวและการทรงตัวได้นะครับนักบรรพชีวินวิทยาจึงไม่ได้ปั้นหน้าตาไดโนเสาร์จากจินตนาการแค่อย่างเดียวนะแต่ละกระดูกไม่ได้เก็บทุกอย่างไว้นะครับผิวหนังริมฝีปากแก้มงอนเนื้อบริเวณหน้าหรือว่ารูปร่างกล้ามเนื้อบางส่วนล้วนเป็นเนื้อเยื่ออ่อนที่มักสลายไปก่อนกลายเป็นฟอสซิลตรงนี้เองนี่แหละที่ภาพไดโนเสาร์แต่ละยุคเปลี่ยนได้เสมอโดยเฉพาะยิ่งกับภาพเก่าๆที่มักทำให้มันเป็นสัตว์เลื้อยคลานหนังหนาๆในขณะที่หลักฐานใหม่ชี้ว่าไดโนเสาร์หลายกลุ่มมีขนหรือโครงสร้างคล้าย

0: โซมซึ่งมันสัมพันธ์กับเม็ดสีในสัตว์ปัจจุบันครับนักวิจัยพอจะประเมินโทนสีได้นะฮะจะเป็นสีดำสีน้ำตาลแดงอมส้มหรือว่าการไล่เฉดในบางส่วนได้อันนี้คือเขาไม่ได้เดาสุ่มนะฮะว่าตัวไหนเขียวตัวไหนม่วงนะครับต่อมาครับอีกวิธีคือการเทียบญาติที่ยังมีชีวิตอยู่นกคือไดโนเสาร์กลุ่มหนึ่งที่รอดมาถึงปัจจุบันและจระเข้เป็นญาติร่วมสายที่สำคัญครับการดูกระดูกกล้ามเนื้อวิธีหายใจไข่รังและเกร็ดของสัตว์สองกลุ่มนี้ช่วยจำกัดคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้เช่นแขนไดโนเสาร์กินเนื้อขนาดเล็กหลายชนิดไม่ได้เป็นแขนกุดไร้ประโยชน์อย่างที่เคยเห็นกันมาแต่มันเกี่ยวโยงกับโครงสร้างปีกของนกเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเห็นไทแรนโนซอรัสนะให้เชื่อเรื่องของโครงกะโหลกขนาดฟันท่าทางหลักและสัดส่วนโดยรวมได้พอสมควรนะครับแต่รายละเอียดอย่างเช่นพวกริมฝีปากหน้าตาผิวแล้วก็สีเนี่ยอันนั้นยังเป็นแบบจำลองจากหลักฐานที่มีอยู่ที่ดีที่สุดณเวลานั้นไม่ใช่ภาพถ่ายจากอดีตนี่ก็เป็นเหตุผลที่ไดโนเสาร์ในพิพิธภัณฑ์เมื่อหลายสิบปีก่อนกับภาพในปัจจุบันดูต่างกันเยอะนะครับก็ไม่ได้แปลว่านักวิทยาศาสตร์มั่วแล้วเปลี่ยนไปเรื่อยนะฮะแต่แปลว่ายอมแก้ภาพเดิมทันทีเมื่อเจอฟอสซิลหรือวิธีวิเคราะห์ใหม่ๆยิ่งพบหลักฐานมากขึ้นภาพของสัตว์ที่สูญพันธุ์ไปกว่า66ล้านปีก่อนมันก็ยิ่งเข้าใกล้ความจริงทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะฉะนั้น 100% ไหมไม่ร้อยแต่ณปัจจุบันตอนนี้ถ้าคุณได้เห็นภาพของไดโนเสาร์ตอนนี้ที่เขาทำออกมาไม่ว่าจะเป็นในแนว 3D animation หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับมันวิเคราะห์มาจากหลักฐานที่ได้มานะล่าสุดเอามาประกอบกันนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ 100% แต่คาดว่าหน้าตาลักษณะมันเป็นอย่างนี้เคยมีคนพูดให้ผมฟังว่าน่าคิดอยู่อย่างนึงไม่ว่าเราจะวิเคราะห์โครงสร้างรูปร่างหน้าตาสีอาจจะใกล้เคียงของจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ใส่เข้าไปแล้วคือการเดานะฮะคือการเดาเลยเวลาที่เราดูหนังคือเสียงของไดโนเสาร์ครับ
1: ตามติดชีวิตแอนิมอล
0: คือเสียงนี่มันไม่มีฟอสซิลให้เราเห็นนะเราก็ต้องประเมินดูว่าไอตัวไหนที่มันใกล้เคียงกับสัตว์ในยุคปัจจุบันมันมีเสียงร้องยังไงก็จะเอามาให้มันใกล้เคียงที่สุดแต่ในความจริงไม่มีใครทราบหรอกครับว่าไอไดโนเสาร์ตัวนี้ทีเร็กซ์มันร้องยังไงมันอาจจะร้องเสียงเล็กๆก็ได้ก็เป็นไปได้นะครับ905 FM Line ID ครับ

0: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
1: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
2: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
3: ์บรรจุแก๊สหุงต้มคุ้มค่าได้น้ำหนักเต็มถังราคาถูกกว่ารวดเร็วรอรับได้เลยที่โรงบรรจุแก๊สยูนิค
4: พิเศษเมื่อนำถังมาเติม5ถังขึ้นไปได้ราคาถูกกว่าทักแชท Facebook โรงบรรจุแก๊สยูนิค076-217-518
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
4: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
6: ออโต้คลิกจ่ายหลักร้อยรับบริการแบบหลักหมื่นทั้ง3สาขาเพื่อชาวภูเก็ตสาขาถนนเทพสตรีภายในปั๊มคาร์เทคใกล้ซุปเปอร์ชิปใหญ่สาขาหน้าโรงเรียนสตรีภูเก็ตและสาขาใหม่แยก4กอกระทู้ทางขึ้นเขาป่าตองเปลี่ยนยางเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแบตเบรกโชกระบบแอร์ตรวจเช็คอื่นๆโปรแรงทั้งปีออโต้คลิกครบเครื่องเรื่องฟาสต์ฟิต
7: ใหม่ New GWM แท้ง300ดีเซลก้าวข้ามความเป็นดีเซลแบบเดิมๆที่สุดแห่งยนต์กรรมด้วยเทคโนโลยีอัจฉริยะและความปลอดภัยเต็มคันพร้อมพาคุณลุยไปทุกสถานการณ์ขับเคลื่อนพลังแห่งการผจญภัยทุกสภาพถนนมั่นใจในคุณภาพรับประกันเครื่องยนต์ดีเซลถึง8ปีหรือ1ล้านกิโลเมตรเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ที่ GWM อนุภาคภูเก็ต080-535-3591
4: เชฟคนเก่งต้องยกให้เขาล่ะ
8: ไม่ใช่แค่ผมอุปกรณ์เครื่องครัวก็สำคัญมือโปรผมยกให้ Brother Pro Kitchen ครับออกแบบติดตั้งระบบเครื่องครัวสแตนเลสทั้งในโรงแรมร้านอาหารบ้านอยู่อาศัยคลับบาร์พร้อมบริการหลังการขาย
4: มือโปรเครื่องครัวต้อง Brother Pro Kitchen and Service โทร0814954535
9: นันวัฒนากรุ๊ปเราคือผู้ค้าน้ำมันครบวงจรในจังหวัดภูเก็ตให้บริการปั๊มน้ำมัน7สาขาในแบรนด์คาวเทคบางจากปั๊มเต็มถังสีชมพูดำและเราเป็นจ็อบเบอร์ขายน้ำมันราคาส่งทั่วภูเก็ตบริหารงานโดยคุณโต้งเอามันนันวัฒนากรุ๊ป
10: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้
11: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
12: ข่าวด่วนข่าวด่วนดร. แทดออฟผู้นำการรักษาด้วยนวัตกรรมเลเซอร์คลินิกเลเซอร์แก้ปัญหาผิวครบวงจรไม่ว่าจะเป็นลบรอยสักรอยแผลเป็นรอยดำคล้ำกำจัดขนถาวรยกกระชับปรับรูปหน้าด้วยเครื่องเลเซอร์มาตรฐานระดับ Gold Standard โปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง399บาทพร้อมให้บริการชาวภูเก็ตแล้ววันนี้สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลชั้น4โทร095-336-2424
13: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบว้าว
14: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
13: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
11: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
15: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้เดอะคอนเสิร์ต30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
16: ค์ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065950 6319รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
16: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
18: Oops Beauty Secret
19: ปัญหาหลุมสิวของแต่ละคนรักษาเหมือนกันหรือไม่ต้องตอบเลยค่ะว่าไม่เหมือนกันนะคะเพราะว่าหลุมสิวไม่ได้มีเพียงแบบเดียวมีทั้งหลุมแบบแคบลึกหลุมขอบชัดและหลุมตื้นและมีผังผืดแตกต่างกันออกไปวิธีการดูแลจึงแตกต่างกันค่ะหลายครั้งจึงต้องใช้หลายๆวิธีร่วมกันการประเมินชนิดของหลุมสิวและความลึกของหลุมสิวก่อนรักษาก็จะช่วยวางแผนการรักษาได้อย่างเหมาะสมและตั้งความคาดหวังได้ตรงกับความเป็นจริงใครมีหลุมสิวและอยากรักษาแนะนำปรึกษาทีมแพทย์ที่ณภชาคลินิกได้เลยค่ะ
20: ท่องไปในต่างแดน over the sea
21: over the sea
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังในตอนที่ผ่านๆมาเราก็ได้รู้จักกับเทศกาลในประเทศแคนาดาไปหลายเทศกาลแล้วนะคะในตอนนี้สำหรับใครที่ชอบเสียงหัวเราะOver the Sea เรามีเทศกาลดีๆในประเทศแคนาดามาฝากกันนั่นก็คือ Just for Laughs เทศกาลตลกที่ยิ่งใหญ่ที่มีการเฉลิมฉลองทุกปีในเมืองมอนทรีออลรัฐควิกเบกเป็นเจ้าภาพครั้งแรกในปี1983ปัจจุบันได้รับชื่อเสียงจากการเป็นเทศกาลตลกระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่รู้จักมากที่สุดในโลกต้อนรับผู้เยี่ยมชมเทศกาลมากกว่า2ล้านคนทุกปีนอกจากนี้นะคะยังมีศิลปินมากกว่า 1,700 คนมาเยี่ยมเยียนจาก19ประเทศงานตลกใหญ่นำเสนอรูปแบบความบันเทิงบนท้องถนนมากมายตั้งแต่การแสดงเดี่ยวสำหรับละครเพลงและงานกาล่าโดยมีนักแสดงตลกและกลุ่มละครดังมากมายมารวมตัวกันเพื่อแสดงและแข่งขันกันเองเพื่อรับรางวัลสูงสุดจากฐานผู้ชมจำนวนมากเมื่อคุณเยี่ยมชมมหกรรมที่น่าตื่นเต้นของความสนุกและความบันเทิงเรารับประกันได้เลยนะคะว่าคุณจะหายใจไม่ออกจากการหัวเราะในความกล้าของคุณงานจะมีตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมถึงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะในตอนหน้าเรามีเทศกาลของกลุ่ม LGBT มาฝากกันบอกได้เลยว่าไม่ควรพลาดนะคะ
20: ท่องไปในต่างแดน over the sea
21: over the sea
22: คุณกำลังฟัง
0: Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonlinemedia1.com ฟัง 905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม 905 FM

0: ีไลฟ์905 FM Music by The Sea
1: 905อารมณ์ดี
0: ไลฟ์905 FM

0: จบไปกับถอยจากคริสนะครับอันนี้เป็นคอฟเฟอร์เวอร์ชันนะฮะก่อนนั้นสักวันฉันจะไม่ใช่สิสักวันเธอจะรักฉันนะฮะแล้วก็บอยโกเซพงกับห่างไกลเหลือเกินนะครับผมกลับมาในชั่วโมงที่3ครับชั่วโมงสุดท้ายประจำวันนี้ขอบคุณกันด้วย The Villa Aura Clinic นะครับที่นี่ครบเครื่องเรื่องของรูปหน้าไม่ว่าจะเป็นเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ครับสวยครบจบที่เดียวกับคุณหมอต้นอ้อนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการใช้เลเซอร์ฟิลเลอร์ต่างๆเหล่านี้นะครับที่นี่ดูแลผิวหน้านะฮะดูแลในเรื่องของ อะไรล่ะสัดส่วนรูปร่างนะครับแล้วก็ เส้นขนต่างๆรวมไปถึงครับรอยเหี่ยวย่นบนหลังมือของคุณนะทำหน้ามาจนตึงแล้วนะครับก็อย่าปล่อยให้มือเหี่ยวนะมือนี่ฟ้องอายุกันเลยไหมหน้านี่เป๊ะมากนะครับแต่มือเหี่ยวนี่ก็ทราบอายุเลยฟื้นฟูได้ครับด้วยโปรแกรมฉีดฟิลเลอร์เติมความชุ่มชื้นให้หลังมือให้ผิวนั้นดูเต่งตึงเรียบเนียนขึ้นนะครับลดความเด่นของเส้นเลือดและเส้นเอ็นครับเติมเต็มผิวที่ดูบอบบางนะฮะแล้วก็ตอกเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวนั้นดูสุขภาพดีครับมือคุณจะดูอิ่มฟูละมุนขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติหน้าเด็กแล้วมือก็ต้องอ่อนเยาว์ตามด้วยนะครับ076-646-246เส้นตลาดทารุณนาคาเยื้องๆธนาคารเกียรตินาคินนะครับผมติดต่อสอบถามเพิ่มเติมปรึกษากันได้นะครับทุกโปรแกรมก็เลยปรึกษาฟรีครับที่นี่เขาเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์11โมงเป็นต้นไปครับ
1: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemedia1.com
0: พรุ่งนี้แล้วสินะ9กันยายนกับคอนเสิร์ตชดเชยคอนเสิร์ตของอัศนีวสันต์นะครับที่วันก่อนเกิดเหตุที่นั่งสุดตัวลงมา

ซึ่งก็จะ Polycat ครับนี่คือล้อเล่นนะฮะคุณผู้ฟังครับช่วงสุดท้ายประจำวันนี้กันแล้วก็ต้องขอบคุณกันด้วยกับร้านอาณาจักรกระจกโค้งครับที่นี่ให้บริการติดตั้งกระจกรถยนต์ฟิล์มกรองแสงกระจกโค้งเรือกระจกหน้าต่างเรือแล้วก็กระจกรถแบ็คโฮด้วยนะฮะสั่งทำและติดตั้งโดยช่างชำนาญงานคุณฟังสามารถสอบถามเพิ่มเติมก็ได้กับเบอร์นี้เลย0762391116ร้านอาณาจักรกระจกโค้งโซนสปัมนี่เองนะครับรวมไปถึงขอบคุณกับกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์กันด้วยนะครับช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้จ่ายอะไรคิดให้คุ้มนะฮะถ้าคุณกำลังมองหาประกันรถที่เซฟทั้งเงินเซฟทั้งรถนะฮะก็ต้องที่นี่เลยกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถนะครับเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายสบายครับเบี้ยสบายกระเป๋าคุ้มครองอุ่นใจตังก็ต้องประหยัดมีรถขึ้นมาประกันก็ต้องทำนะฮะจะได้สบายใจก็แนะนำกันเลยที่นี่แหละครับผ่อนได้ด้วยนะจ่ายสบายสบายเลือกได้ทั้งผ่อนสดหรือว่าชำระผ่านบัตรเครดิตพร้อมบริการช่วยเหลือบนท้องถนนนะครับจะรถชนรถเสียยางแบนคุณผู้ฟังอุ่นใจทุกเส้นทางครับขับไปไหนมีคนดูแลตลอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ประกันรถเบี้ยเซฟเซฟนะครับซื้อเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้วันนี้ที่กรุงศรีออโต้สาขาภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่ครับ076-361-400กด1ครับ

0: 5 FM Music by the Sea
1: ไปครับได้เวลากลับบ้านกันแล้วฟังที่กำลังขับรถกันอยู่ Enjoy กับเพลงเพราะๆจาก905 FM นะฮะ905รุ่มดีลาไปก่อนวันนี้เจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: 905 FM Music by the Sea
1: หากคุณกำลังมองหาถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำที่มีความแข็งแรงทนทานติดต่อเรา S-Core เรามีนวัตกรรมการผลิตถังบำบัดน้ำเสียถังเก็บน้ำสำเร็จรูปโดยใช้วัสดุเฟอร์โรซิเมนต์ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานสามารถวางใต้ถนนที่รถวิ่งผ่านได้ถังเฟอร์โรซิเมนต์ยังช่วยประหยัดแรงงานและเวลาในการติดตั้งบริษัท S-Core มีทีมงานวิศวกรสิ่งแวดล้อมและช่างชำนาญการประจำอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตติดต่อ076-528-612 S-Core Quality Make Us Differentคุณภาพทำให้เราแตกต่าง
2: CS Motorbike ฉลองครบรอบ2ปีก้าวสู่โชว์รูมใหม่อัปเกรดใหม่ใหญ่กว่าเดิมระดับไฮพรีเมียมพร้อมศูนย์บริการมาตรฐานใหม่จากยามาฮ่าดูแลด้วยระบบพรีเมียมแคร์เน้นครบทุกขั้นตอนทีมช่างฝีมือดีมั่นใจในมาตรฐานยามาฮ่า CS Motorbike 2สาขาถนนเจ้าฟ้าแยกแหลมชันและถนนวิชิตสงครามใกล้ตลาดฉำฉาเปิดให้บริการทุกวันทักแชท Facebook CS Motorbike

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966379000
2: คุณเบื่อประตูม้วนแบบเก่าๆไหม
3: แข็งแรงก็จริงนะแต่หนักมากเลยอ
4: ่
3: ะ
4: ไม่สวยด้วย
2: เปลี่ยนมาใช้ประตูม้วนวิกตอรี่แบบใหม่ของไอชนาดีกว่าค่ะเปิดปิดง่ายไร้เสียงน้ำหนักเบาใช้มือดึงได้ง่ายๆใช้ระบบมอเตอร์ก็ประหยัดพลังงานสวยแข็งแรงไม่มีสะดุดแถมยังลิงก์สัญญาณกันขโมยได้ด้วยสีก็มีให้เลือกเยอะปิดได้สนิทกันฝุ่นกันลมบำรุงรักษาง่ายปรึกษาไอชนาผู้ผลิตและจำหน่ายประตูม้วนวิกตอรี่ไร้เสียงแห่งแรกในภาคใต
5: ้ไอชนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
6: ถ้าเพ่งบ่อยขึ้นปวดตาเวลาใช้มือถืออ่านหนังสือไม่สบายอาจถึงเวลาลองเช็คสายตาแล้วนะคะ
7: Specs Optic คุณภาพงานคือบริการของเราเพื่อการมองเห็นที่ดี5สาขาในภูเก็ต0903999894นึกถึงแว่นตานึกถึง Specs Optic
8: เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลกมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2026ฟันรัน 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @softevents ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
9: หมอเชนมาแชร
10: ์ของแพงที่สุดไม่ใช่คำตอบเสมอไปนะครับมีหลายคนบอกผมบ่อยว่าหมอคะหนูขอสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะเชื่อไหมครับว่าดีที่สุดในทางการแพทย์ไม่มีนะครับมีแต่คำว่าเหมาะสมที่สุดเหมือนรองเท้าที่ราคาแพงไม่ได้ใส่สบายสำหรับทุกคนนะครับโปรแกรมฟิลเลอร์ก็เหมือนกันโปรแกรมเครื่องยกกระชับก็เหมือนกันถ้าเลือกไม่เหมาะกับปัญหาต่อให้แพงแค่ไหนผลลัพธ์ก็อาจไม่ใช่สิ่งที่คนไข้ต้องการหน้าที่ของผมไม่ใช่เลือกของที่แพงที่สุดแต่ตรวจร่างกายแล้วเลือกของที่เหมาะสมกับคนไข้ที่สุดครับ
9: หมอเชนมาแชร์

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
1: ทำไมคนที่ชอบให้ชีวิตกลับยิ่งมีมากขึ้นหลายคนกลัวการให้กลัวว่าให้ไปแล้วตัวเองจะเหลือน้อยลงเลยกำทุกอย่างไว้แน่นแต่กลับรู้สึกขาดอยู่ตลอดเวลาพระพุทธเจ้าตรัสว่าการให้ทานเป็นบันไดขั้นแรกของความเจริญเพราะการให้ฝึกใจเราให้เลิกยึดติดและเปิดใจให้กว้างมือที่กำแน่นรับอะไรใหม่ไม่ได้แต่มือที่ยอมคลายออกให้ผู้อื่นคือมือที่พร้อมรับสิ่งดีๆกลับมาเสมอสิ่งที่ได้กลับมาอาจไม่ใช่เงินก้อนเดิมแต่คือมิตรภาพ
2: ความช่วยเหลือในยามยาก
1: และความสุขใจที่เงินซื้อไม่ได้นี่คือความรวยที่แท้จริงที่ไม่มีใครมาขโมยไปได้การให้ไม่ต้องรอรวยรอยยิ้มคำพูดดีๆการช่วยเหลือด้วยแรงกายก็คือทานที่ยิ่งใหญ่เริ่มให้ได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยสิ่งที่เรามี
0: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
3: ไลฟ์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
0: แทนคำขอบคุณจากใจณภัชชาคลินิกโฉมใหม่บนพื้นที่ใหม่สวยกว่าเดิมอบอุ่นกว่าเดิมสะดวกสบายมากขึ้น
6: ณภัชชาคลินิกโกบิยอนยืนหนึ่งเรื่องความงาม
0: สอบถามได้ที่ LINE ID @nภัชชา_clinic
4: ยกมือดับกวักมือเรียกทุกคนของดีเมืองนนท์มาแม่รถใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพไอไฟพร้อมคุณธรรม
5: นนท์ไม่ได้ทำคุณธรรมเอาไปทำกันเอง
7: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
8: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื
7: ่อนไขก่อนต
9: ัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง361400กด1
0: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065 950 6319

0: มีโลโก้มีโลโก้
1: มีโลโก้สี่แยกบางเหนียว0966 37 9000
2: Rushwood Clinic ความงามที่ออกแบบมาเพื่อคุณ
3: เพราะความสวยที่ดีไม่ใช่แค่ดูดีแต่ต้องรู้สึกดีไปด้วยฟิลเลอร์ยกเส้นเอ็นเทคนิคเฉพาะของผมไม่ใช่แค่เติมเต็มแต่ช่วยยกโครงสร้างใบหน้าให้ผลลัพธ์ที่ดูดีเป็นธรรมชาติ
2: Rushwood Clinic เทคโนโลยีครบจบทุกปัญหาผิว
3: หน้าสวยหุ่นเป๊ะแค่แวะมาหาหมอเชนเดี๋ยวจัดให้ครับติดตามเราได้ที่ Facebook Rushwood Clinic
4: เรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลสดูแลบ้านร้านอาหารโรงแรมและวางระบบกำจัดปลวกให้กับหมู่บ้านต่างๆในภูเก็ตมากว่า20ปีกำจัดปลวกมดแมลงสาบหนูงูยุงสำรวจบ้านพร้อมให้คำปรึกษาฟรีเรื่องกำจัดปลวกวางใจเชียงใหม่เพลส076-263-404
5: วาเลนคลินิกยืนหนึ่งเรื่องความงามเชี่ยวชาญงานพรีเมียมราคาเท่ากรุงเทพ
6: ยกกระชับปรับรูปหน้าเลเซอร์ฟิลเลอร์โบท็อกซ์ปรึกษาฟรีที่ไลน์แอดไซน์วาเลนคลินิกหรือโทร0968234646วาเลนคลินิกให้คุณสวยทุกมิติ
7: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วม งานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวสหรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วม งานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ

0: ายนที่ Go Hotel ทุกสาขา
1: เสาร์ที่12กันยายนนี้ชวนแก๊งมาสนุกแบบชิลๆที่ Lam Light Street บนถนนดีบุกคอมมูนิตี้ใหม่ใจกลางเมืองภูเก็ตกับโซเชียลซัตเทเดย์5โมงเย็นถึง5ทุ่มนัดแฮงเอาท์กินดื่มปาร์ตี้กับไวท์ดีๆดีเจตลอดคืนลุ้นรับของสุดคูลผ่านเกมบิงโกจุดนัดพบใหม่ที่ทุกคนต้องมาเจอกัน12กันยา5โมงเย็นถึง5ทุ่มโซเชียลซัตเทเดย์โทร076 682 900

สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยเรือพาณิชย์สัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซลดลงหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่และขู่โจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในอ่าวเปอร์เซียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วาระที่2รองประธานคณะกรรมการวิสามัญย้ำการปรับลดงบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่กระทบภารกิจแก้ปัญหาน้ำท่วม
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2ต่อเนื่องเป็นวันที่2โดยที่ประชุมพิจารณาในมาตรา14งบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงินกว่า 53,050 ล้านบาทและมาตรา15งบประมาณกระทรวงคมนาคมวงเงิน 166,014 ล้านบาททั้งนี้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้อภิปรายถึงความเหมาะสมและประสิทธิภาพในการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจและปัญหาของประชาชนสำหรับงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ปัญหาของเกษตรกรอย่างเพียงพอพร้อมเสนอปรับลดงบประมาณขณะที่นางมณพรเจริญศรีรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการปรับลดงบประมาณกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กว่า682ล้านบาทหรือร้อยละ 1.27 ไม่กระทบภารกิจหลักในการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรส่งเสริมงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมพร้อมปรับเป้าหมายการใช้งบประมาณให้เหมาะสมและแม่นยำยิ่งขึ้น
3: ในวงเงินที่เราตัดไปนะคะมีวงเงินทั้งสิ้นนะคะ682,251,100 บาทคิดเป็นร้อยละ 1.27% นะคะโดยมีการปรับลดเป้าหมายแล้วก็เพิ่มความแม่นยำการใช้งบประมาณให้ถูกต้องแล้วก็เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานดังกล่าวทั้งหมดของกระทรวงเกษตรนะคะแต่สิ่งที่เราควรให้ความสำคัญนั่นก็คือการจับลำดับพื้นที่ในประเด็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมซ้ำซากแล้วก็น้ำแรงซ้ำซากนะคะที่สำคัญค่ะงบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยจะต้องเชื่อมโยงกันตั้งแต่การผลิตนะคะการลดต้นทุนไปจนถึงการตลาดเพื่อให้เกษตรกรได้ประโยชน์ครบทั้งระบบค่ะ
2: ส่วนงบประมาณกระทรวงคมนาคมสมาชิกได้ตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรงบประมาณยังให้น้ำหนักกับการก่อสร้างและซ่อมแซมถนนมากเกินไปขณะที่การพัฒนาระบบรางระบบขนส่งสาธารณะและยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองยังไม่มีความชัดเจนโดยนางสาวนันทนาสงประชากรรมาธิการชี้แจงว่าการจัดสรรและปรับลดงบประมาณกระทรวงคมนาคมพิจารณาจากความจำเป็นโดยโครงการที่ยังไม่เร่งด่วนเช่นอาคารที่ทำการกระทรวงคมนาคมถูกชะลอเพื่อลดภาระงบประมาณขณะที่รายการผูกพันใหม่ยังอยู่ภายในกรอบที่กฎหมายและหลักเกณฑ์กำหนดและการจัดซื้อจัดจ้างดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของกรมบัญชีกลางชวิสาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมเพิ่มกรอบวงเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาอีกกว่า240ล้านบาทสำหรับช่วยเหลือประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมในช่วงวันที่26ธันวาคม2568ถึง23กรกฎาคม2569เพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องทั่วถึงและสอดคล้องกับสิทธิ์ที่พึงได้รับโดยจะใช้งบประมาณรายจ่ายงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นซึ่งแบ่งให้กระทรวงมหาดไทย65ล้านบาทกระทรวงกลาโหมกว่า166ล้านบาทและสำนักงานตำรวจแห่งชาติกว่า9ล้านบาททั้ง3หน่วยงานจะเป็นผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด กระทรวงมหาดไทยชี้แจงการเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรเพราะมีพฤติกรรมที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยสร้างความแตกแยกเรื่องเชื้อชาติและศาสนาที่อาจส่งผลกระทบความสัมพันธ์ของไทยกับต่างประเทศ
2: กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งในประเทศเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรโดยระบุว่าบุคคลดังกล่าวมีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีความผาสุกของประชาชนหรืออีกทั้งยังสร้างความแตกแยกในเรื่องเชื้อชาติศาสนาอาจทำให้เสื่อมเสียความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศไทยกับต่างประเทศอาทิเข้าไปคุกคามด่าทอเจ้าของและครูโรงเรียนสอนภาษาในพื้นที่ใช้กำลังทำร้ายร่างกายและเอาแผ่นป้ายโยนใส่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแสดงความคิดเห็นชุมนุมในเชิงสัญลักษณ์ทางการเมืองศาสนาส่อให้เห็นถึงการนำเอาพื้นที่ในประเทศไทยไปเกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนาและการเมืองดังนั้นเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนและเพื่อสร้างความสงบสุขและความปลอดภัยในสังคมจึงมีเหตุจำเป็นที่ต้องมีการสั่งในประเทศนายเควินดิมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรพร้อมยืนยันว่าการออกคำสั่งในประเทศมีมาตรฐานเดียวโดยพิจารณาจากพฤติการความผิดเป็นหลักมิได้เจาะจงหรือเลือกปฏิบัติจากสัญชาติซึ่งรัฐบาลไทยจะบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวกับชาวต่างชาติทุกสัญชาติอย่างเท่าเทียมด้วยความเป็นธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทรารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าพื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นสุสานได้ผิดข้อบังคับตามกฎหมายนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบสุสานชาวอิสราเอลในจังหวัดฉะเชิงเทราว่าผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกหนังสือให้ย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่แล้วจากการตรวจสอบพบทั้งหมด4ร่างโดยเบื้องต้นจะต้องย้ายออกจากพื้นที่3ร่างส่วนอีก1ร่างอยู่ระหว่างตรวจสอบเพิ่มเติมว่าถูกนำเข้ามาฝังในช่วงที่ใบอนุญาตยังมีผลหรือไม่ซึ่งเป็นช่วงปี2564ถึง2566หากพิสูจน์ได้ว่าร่างที่เหลือถูกนำเข้ามาฝังภายหลังช่วงเวลาที่มีใบอนุญาตก็จะต้องย้ายออกจากพื้นที่เช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามพื้นที่ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้เป็นสุสานต่อไปได้เนื่องจากลักษณะของพื้นที่ทั้งระยะห่างจากถนนและแหล่งน้ำผิดข้อบังคับชัดเจนขณะเดียวกันได้สั่งการให้ตรวจสอบสุสานและสถานที่ชาปนกิจศพทั่วประเทศที่มีกว่า 1,200แห่งเพื่อตรวจสอบรายละเอียดของใบอนุญาตและจัดระเบียบให้ถูกต้องคณะรัฐมนตรีเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพปลดล็อกข้อจำกัดทางกฎหมายและเพิ่มโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนยกระดับศักยภาพธุรกิจไทยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพพส.โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขข้อจำกัดทางกฎหมายและสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการสร้างนวัตกรรมเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศโดยกำหนดลักษณะบริษัทสตาร์ทอัพที่สามารถเข้าสู่ระบบได้แก่เป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งมาไม่เกิน10ปีมีรายได้เฉลี่ยย้อนหลัง3ปีไม่เกิน300ล้านบาทไม่เคยจ่ายเงินปันผลและไม่มีบริษัทอื่นเข้ามาควบคุมกิจการสามารถยื่นแบบรับรองตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA อีกทั้งปลดล็อกข้อจำกัดด้านการระดมทุนและการบริหารโครงสร้างหุ้นโดยให้สิทธิ์และประโยชน์แก่บริษัทสตาร์ทอัพเป็นเวลา5ปีสำหรับร่างกฎหมายนี้เป็นมาตรการทางเลือกผู้ประกอบการเลือกใช้สิทธิ์และประโยชน์ตามกฎหมายได้ตามความเหมาะสม
4: พ.ร.บ.สตาร์ทอัพฉบับใหม่นี้ครับจะมีการกำหนดให้ NIA คือสำนักงานนวัตกรรมเนี่ยสามารถให้ทุนสตาร์ทอัพของคนไทยได้ NIA จะเป็นเหมือนสปอนเซอร์ที่จะทำให้สตาร์ทอัพที่เริ่มจากเล็กขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้และจะมีประเด็นเรื่องหลักเกณฑ์การถือหุ้นหลักเกณฑ์การระดมทุนหลักเกณฑ์การออกสินเชื่อการรับสินเชื่อต่างๆของสตาร์ทอัพ ตรงนี้นี่เองเนี่ยอยู่ในพรบที่จะอำนวยความสะดวกให้กับสตาร์ทอัพฝันของทุกคนจะไม่เสร็จสิ้นเพราะว่าปัญหาติดขัดอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐแต่ฝันของทุกคนจะได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและกฎระเบียบที่จะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่
1: คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนและเงื่อนไขสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรายที่3เพื่อเสริมศักยภาพการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่างสัญญาร่วมลงทุนและเงื่อนไขสำคัญของสัญญาร่วมลงทุนโครงการให้บริการคลังสินค้าณท่าอากาศยานสุวรรณภูมิของผู้ประกอบการรายที่3ตามที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเสนอโดยผลการคัดเลือกเอกชนคณะกรรมการคัดเลือกมีมติเห็นชอบให้บริษัทบริการภาคพื้นดินท่าอากาศยานไทยจำกัดหรือออสกาเป็นผู้ผ่านการประเมินสูงสุดซึ่งมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั้งคลังสินค้าขาเข้าขาออกสินค้าถ่ายลำสินค้าเน่าเสียง่ายตลอดจนสินค้าเร่งด่วนและอีคอมเมิร์ซเพื่อรองรับการเติบโตของท่าอากาศยานและส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในการพัฒนาคุณภาพบริการทั้งนี้นอกจากช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าทางอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปีแล้วยังช่วยกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิให้เป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาคตามนโยบายรัฐบาลคณะรัฐมนตรีเห็นชอบความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยและศรีลังกาแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานและป้องกันการสรรหาผิดกฎหมาย
5: ร้อยเอกหญิงพัชดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างไทยกับสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาและบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยเพื่อวางกรอบความร่วมมือและจัดระบบการส่งรับแรงงานระหว่าง2ประเทศเนื่องจากประเทศไทยยังมีความต้องการแรงงานในบางภาคส่วนโดยกำหนดเป้าหมายเบื้องต้น 10,000 คนซึ่ง MOU จะครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้ผู้เชี่ยวชาญและแนวปฏิบัติที่ดีรวมถึงการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์
6: สาระสำคัญของบันทึกความเข้าใจครั้งนี้นะคะคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลาดแรงงานกฎหมายและนโยบายด้านแรงงานความรู้และผู้เชี่ยวชาญรวมถึงความร่วมมือด้านการพัฒนาทักษะฝีมือและเพิ่มผลิตภาพแรงงานตลอดจนการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อป้องกันการสรรหาแรงงานโดยผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ค่ะส่วนบันทึกข้อตกลงด้านการจ้างแรงงานชาวศรีลังกาในประเทศไทยนะคะกำหนดกระบวนการการสรรหาและจ้างงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การคัดเลือกการกำหนดข้อมูลนายจ้างและเงื่อนไขในการจ้างการทำสัญญาจ้างโดยตรงระหว่างนายจ้างกับแรงงานการตรวจสุขภาพและการมีใบอนุญาตทำงานโดยแรงงานจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมค่ะ
5: ทั้งนี้แรงงานศรีลังกาจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกับแรงงานท้องถิ่นบนหลักการไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงได้รับสิทธิและประโยชน์ตามสัญญาจ้างและกฎหมายแรงงานไทยและสามารถเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายได้เมื่อเกิดข้อพิพาทจากการจ้างงานโดยข้อตกลงกำหนดระยะเวลาสัญญาจ้าง2ปีและสามารถขยายได้อีก2ปีเมื่อสิ้นสุดสัญญาซึ่งหากทำงานครบตามสัญญานายจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งกลับทั้งหมดนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่สปป.ลาวในโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางยกระดับการคมนาคมขยายโอกาสการค้าชายแดนและส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวผ่านสำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านองค์การมหาชนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างสะพานเชียงแมนหลวงพระบางวงเงินรวมกว่า 1,783 ล้านบาททั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมโยงระดับ ภูมิภาคสนับสนุนยุทธศาสตร์การคมนาคมขนส่งในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงให้มีความสะดวกและปลอดภัยกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าชายแดนช่วยลดระยะเวลาการเดินทางระหว่างจังหวัดน่านกับเมืองหลวงพระบางลงได้ 30-45 นาทีเพิ่มความสะดวกในการขนส่งสินค้าทดแทนการข้ามแม่น้ำแบบเดิมยกระดับการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเปลี่ยนจากการใช้แพขนานยนต์มาเป็นการใช้บริการคาดว่าใน5ปีแรกจะมีนักท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัดน่านเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 80,000 คนสร้างรายได้หมุนเวียนเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ360ล้านบาทรัฐบาลเตรียมยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสอบเข้ารับราชการให้เข้มข้นและเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งระบบ
7: นางสาวลลิดาเลิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามาตรการสำคัญทั้งการกำหนดมาตรฐานทางวินัยการจัดทำผ่านข้อมูลกลางผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือแบล็คลิสต์รวมถึงแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวเพื่ออุดช่องโหว่ของระบบเดิมและป้องกันไม่ให้ผู้ทุจริตสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้อีกสำหรับมาตรการสำคัญคือการกำหนดให้ข้าราชการที่ทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภายหลังได้รับการบรรจุแล้วถือเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงและกำหนดโทษไล่ออกจากราชการสถานเดียวเพื่อให้ทุกหน่วยงานใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันนอกจากนี้จะให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของแต่ละประเภทจัดทำบัญชีผู้เคยทุจริตในการสอบเข้ารับราชการตามกฎหมายของตนและส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมเป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบก่อนรับบุคคลเข้ารับราชการปิดช่องโหว่ที่ผู้เคยทุจริตจากหน่วยงานหนึ่งแล้วย้ายไปสมัครสอบในอีกหน่วยงานหนึ่งได้สำนักงานกพ.ถึงได้กำหนดให้ผู้ที่ทุจริตในการสอบภาคกเป็นผู้มีลักษณะต้องห้ามในการเข้ารับราชการส่วนในระยะยาวมีแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อให้สามารถเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์อื่นจากผู้ที่ทุจริตในการสอบแล้วได้รับบรรจุเข้ารับราชการได้เต็มจำนวนกันติกาแก้วใสรายงาน
1: ศาลปกครองกลางพิพากษาให้กรมประมงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งฟื้นฟูและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภายใน180วันและให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามประกาศพื้นที่ภัยพิบัติเพื่อเร่งเยียวยาเกษตรกรศาลปกครองกลางอ่านคำพิพากษาในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำซึ่งสร้างความเสียหายร้ายแรงต่อระบบนิเวศและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในหลายพื้นที่โดยศาลมีคำสั่งให้กรมประมงอธิบดีกรมประมงตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปราบปรามฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมโดยต้องกำหนดมาตรการและแผนปฏิบัติการที่ชัดเจนภายในระยะเวลา180วันนับแต่วันที่คดีถึงที่สุดนอกจากนี้ยังมีคำพิพากษาเพิ่มเติมไปยังกระทรวงมหาดไทยโดยสั่งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งรัดสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามให้พิจารณาประกาศให้พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเพื่อปลดล็อกข้อจำกัดทางงบประมาณและกฎหมายในการส่งมอบความช่วยเหลือแก่ประชาชนและเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเป็นการด่วนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่เปิดเผยแนวทางการทำงานจะเน้นการสื่อสารข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วและเป็นข้อเท็จจริงเพื่อประโยชน์ของประชาชนนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงแนวทางการทำงานหลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีผลตั้งแต่วันนี้ว่าจะให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลที่เข้มข้นรวดเร็วฉับไวและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมย้ำว่าการทำงานจะไม่เน้นการโต้วาทีไม่เน้นการใส่อารมณ์ทางการเมืองแต่จะเน้นการตอบโต้ด้วยข้อมูลและข้อเท็จ ศจริงทีมโฆษกจะไม่ทำหน้าที่เติมไฟทางการเมืองเพื่อแยกประชาชนออกเป็นกลุ่มออกเป็นสีหรือเป็นคณะแต่จะให้ข้อมูลแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ปัจจุบันมีเรื่องที่ดีในประเทศจำนวนมากจึงอยากเชิญชวนให้มาช่วยกันปักธงทางความคิดและสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศเชื่อว่าหากเป็นเรื่องที่ดีคณะรัฐมนตรีจะนำไปปฏิบัติและหากเรื่องใดที่คณะรัฐมนตรีทำได้ดีแล้วทีมโฆษกจะนำเรื่องมาสื่อสารกับประชาชนเช่นเดียวกัน
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายสรรพสามิตอย่างต่อเนื่องตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะการลักลอบนำเข้าจำหน่ายบุหรี่เถื่อนผลการดำเนินงานอย่างเข้มข้นในรอบ11เดือนปีงบประมาณ2569สามารถจับกุมดำเนินคดีได้รวม 35,739 คดีเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.84 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนมีการเปรียบเทียบปรับและประมาณการค่าปรับรวม 6,274.77 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ14.98 โดยสินค้ายาสูบยังเป็นสินค้าที่พบการกระทำผิดสูงสุดรองลงมาคือสุราและน้ำมันสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
10: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
12: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
10: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างข้อมูลของเครปเวลอร์บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านการค้าและพลังงานเชิงยุทธศาสตร์ในวันนี้ที่ระบุว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกชะลอตัวลงโดยเรือพาณิชย์ที่แล่นผ่านช่องแคบแห่งนี้เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอยู่ที่7ลำลดลงจากวันก่อนหน้าซึ่งอยู่ที่8ลำสวนทางกับการเดินเรือผ่านช่องแคบบัฟเอลมันเดฟทางตอนใต้ของทะเลแดงเมื่อวานนี้ซึ่งอยู่ที่29ลำเพิ่มขึ้นจาก17ลำเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านประกาศจะจัดตั้งเขตห้ามเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียและขู่จะโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานทั่วภูมิภาคโดยเฉพาะผลประโยชน์ด้านน้ำมันและก๊าซของสหรัฐเพื่อเป็นการตอบโต้หากสหรัฐโจมตีทรัพย์สินของอิหร่านท่ามกลางสถานการณ์ที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายธรรมราชอุปเรตีหัวหน้าสำนักงานบริหารจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลในวันนี้ที่ระบุว่าปฏิบัติการค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาจะมุ่งเน้นไปที่อุโมงค์ของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำจำนวน3แห่งซึ่งเชื่อว่ายังคงมีผู้ประสบภัยติดอยู่ภายในด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยของกองทัพเนปาลระบุว่าจากการสูญเสียผู้สูญหายราว900คนในโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำคาดว่าจะมีอย่างน้อย121คนอาจติดอยู่ภายในอุโมงค์ขณะที่ล่าสุดทางการเนปาลรายงานว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในเทือกเขาหิมาลัยครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,399 รายและสูญหายมากกว่า 5,400 รายต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึงวันที่13กันยายน2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่8ถึงวันที่9กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประเทศเวียดนามและลาวตอนบ บนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยหลังจากนั้นในช่วงวันที่10ถึงวันที่13กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มทวีความแรงขึ้นเป็นพายุหมุนเขตร้อนระยะต่อไปขอให้ติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ไว้ด้วยเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรและพิจิตรโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมิและขอนแก่นมหาสารคามมุกดาหารร้อยเอ็ดยะโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:36 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.41 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 11:49 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง65 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:46 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
14: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่งพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตา
15: 905 FM
16: ร้อยคำลาพกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
17: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
18: Over the Sea
19: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังกลับมาพบกับ Over the Sea กันอีกแล้วนะคะเราก็ยังเช็คอินกันที่ประเทศสวีเดนเช่นเคยนะคะเช็คอินวันนี้2แห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อคุณไปสวีเดนนั่นก็คือพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกสกันเซนและสถานีรถไฟใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสกันเซนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกของโลกที่ตั้งอยู่บนเกาะดายูการ์เดนตั้งแต่ปีคริสตศักราช1891โดยสถานที่แห่งนี้นะคะได้รวบรวมบ้านเก่าแก่ของสวีเดนไว้มากมายทำให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความสวยงามภายในและชมวัฒนธรรมทางสิ่งก่อสร้างของชาวสวีเดนรวมถึงวิถีชีวิตที่แตกต่างจากเราอย่างสิ้นเชิงได้อย่างเต็มเปี่ยมนอกจากนี้นะคะบริเวณโดยรอบพิพิธภัณฑ์ยังมีสวนสัตว์ที่รวบรวมพันธุ์สัตว์หายากในแถบสแกนดิเนเวียมากกว่า300สายพันธุ์เลยทีเดียวละค่ะให้เราได้เยี่ยมชมกันอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ที่น่าค้นหาไม่น้อยเลยทีเดียวล่ะค่ะเดินทางไปเช็คอินที่เที่ยวสวีเดนกันต่อที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินกรุงสต็อกโฮล์มสถานที่ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะที่มีความยาวมากที่สุดในโลกมากถึง110กิโลเมตรเลยนะคะและติดอันดับ1ใน7สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินที่สวยที่สุดซึ่งในปัจจุบันสถานีรถไฟเปิดให้บริการจำนวนทั้งหมด100สถานีแต่ละสถานีถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สดใสออกแบบด้วยการใช้ลวดลายรูปภาพรูปปั้นและภาพวาดตามฝาผนังอย่างวิจิตรบรรจงโดยการใช้ศิลปะสมัยใหม่ผสมผสานเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นความสวยงามที่สะดุดตาใครหลายคนพิพิธภัณฑ์ในสวีเดนยังไม่หมดแค่นี้นะคะติดตามกันได้ใหม่ในตอนหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
17: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
18: Over the Sea
20: Cool Delight 905 FM
21: Delight 905 FM Music by the Sea

0: ุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว
1: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
2: ถ้าครอบครัวไหนมี5อครอบครัวนั้นแหละจะเป็นครอบครัวล้ำเลิศครอบครัวประเสริฐสุดครอบครัวสมบูรณ์แบบอแรกคืออะไรดีออภัยเพราะยังไงทุกคนในชีวิตเนี่ยที่จะไม่มีผิดเลยเป็นไปไม่ได้ตอนนี้อที่สองคนเราอยู่ด้วยกันนี่มันต้องมีคำว่าเอื้อเฟื้ออต่อมาคืออารมณ์ขันคนยังมีแต่อารมณ์เครียดที่เขาเรียกอารมณ์บูดตอนเช้าอารมณ์เน่าตอนเพลนอารมณ์เหม็นตอนค่ำต่อมาอีกอหนึ่งก็คืออดกั้นอดทนและที่สำคัญต่อไปก็คือว่าครอบครัวนี่จะต้องมีความอบอุ่นนะต้องมีความอบอุ่นอย่าปล่อยให้ครอบครัวว้าเหว
1: คำสอนจากพระพยอมกัลยาโนความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฟัง905 FM แชทไลน์905 FM

105 FM Ever since that day, something must have changed.

0: ของชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วยพียูโฟมได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคาพียูโฟมแดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล้นหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคาสแนปล็อกเหล็กตัวซีไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียงวิกตอรี่ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติดพียูโฟมปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิกไอธนาเมทัลชีท.com
3: ศาลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตโทษมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีฟัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
4: เฮ้เฮ้ใครยิงไม่รู้ไม่รู
5: ้เฮ้ให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเด็ดบ้าน AIS 3BB Fiber Tree เชียร์พรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกแพ็กพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
6: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
7: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟหลักร้อยได้ที่
8: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
9: นอนกรนสะดุ้งตื่นตื่นมาไม่สดชื่นง่วงนอนตอนกลางวันสัญญาณอันตรายที่ไม่ควรมองข้าม
10: ภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์ศูนย์ตรวจการนอนกรนครบวงจรในภูเก็ตโดยทีมแพทย์และเครื่องวิเคราะห์การนอนที่แม่นยำจองตรวจวันนี้การนอนกรนหยุดหายใจขณะหลับเพื่อเช้าวันใหม่ที่สดใสและหัวใจที่แข็งแรงเรื่องนอนกรนไว้ใจเราเพราะเราคือผู้เชี่ยวชาญภูเก็ตสลีปเซ็นเตอร์0814974599
11: การกลับมาของเสกโลโซผู้ชายที่สร้างตำนานร็อกแอนด์โรลโลโซอาทิตย์ที่13กันยายนนี้ The Concert 30ใจสั่งมาเพลงที่คุณร้องตามได้ในทุกความทรงจำของโลโซประตูเปิด5โมงเย็นพร้อมศิลปินรับเชิญมากมายบัตรราคา999บาทและโต๊ะ VIP 10,000 บาทต่อ4ท่านจองบัตรโทร0952615942แสดงสดของโลโซออริจินอลที่นี่ตลาดวินเทจภูเก็ต77รายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้ศูนย์รังสีรักษาโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตและโรตารี่ภูเก็ตพรีเซนต์บายภูเก็ตวอเตอร์ไซ
12: ค์เปิดประสบการณ์การวิ่งสุด Exclusive MI Night Run 2026พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อระดับโลก Mr. International 2026 Fun Run 4.5 กิโลเมตร399บาทมินิมาราธอน10กิโลเมตร499บาทและบัตร VIP 2,000 บาทพร้อมสิทธิพิเศษแบบจัดเต็มสมัครด่วนที่ LINE ID @soft_events ภายในวันที่8กันยายนนี้แล้วเจอกันใน MI Night Run 2026ศุกร์ที่18กันยายนนี้ที่สะพานหินภูเก็ต
13: ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319ระรินรอยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบุรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกา ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466
14: Delight 905 FM Music by the Sea

0: กลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
1: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
0: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
2: กรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
3: ซูเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้บริษัทซูเปอร์ชิปจังหวัดภูเก็ตเปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงานหลายอัตรารายได้ดีมีสวัสดิการให้ในตำแหน่งช่างเขียนแบบมีความรู้ด้านการออกแบบและเขียนแบบงานก่อสร้างตำแหน่งโฟร์แมนสามารถอ่านแบบได้วุฒิปวส.หรือสาขาที่เกี่ยวข้องตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการร้านประจำมินิมาร์ทซูเปอร์ชิปตำแหน่งพนักงานขับรถและตำแหน่งกุ๊กสนใจสมัครงานติดต่อซูเปอร์ชิปภูเก็ต0925929592มาร่วมงานกันนะคะซูเปอร์ชิปมีทุกสิ่งให้คุณเลือกสรรสวัสดีค่ะ
4: นี่ครับนายสติกเกอร์ฉลากสินค้าใหม่จากหัวใสดีไซน์ออกแบบมาเพื่อแบรนด์ของเรา
5: อย่าปล่อยให้สติกเกอร์เป็นแค่ป้ายสินค้าเพิ่มมูลค่าให้สติกเกอร์เล่าเรื่องแบรนด์ของคุณหัวใสดีไซน์ผลิตไวใส่ใจคุณภาพติดต่อ02-028-7788 Facebook TikTok หัวใสดีไซน
6: ์พออายุมากขึ้นปัญหาผิวหย่อนคล้อยไม่กระชับห่างตาห่างคิ้วตกก็มา
7: New Ultra Prime จากประสบการณ์อันยาวนานตกผลึกมาเป็นเทคนิคเฉพาะของทีมแพทย์ The Villa Aura Clinic ยกกระชับแบบที่ใจคุณต้องการดูดีขึ้นได้หน้าเด็กลงได้โดยไม่ต้องผ่าตัดผลลัพธ์อยู่ได้ยาวนานถึง1ปี
8: มาสัมผัสประสบการณ์ใหม่ก่อนใครกับ Ultra Prime เครื่องแรกในภูเก็ตยกชัดลืมเจ็บอยู่นานกระชับเฟิร์มแน่นแม่นทุกจุดคุ้มทุกช็อตที่ The Villa Aura Clinic 076-646-246 เครื่องใหม่ราคาเดิม
9: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาวกับแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาวกับแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาวกับแคชที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
2: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษา
11: ของหายบ่อยเงินหล่นหายโดนหยิบฉวยคิดว่าบังเอิญจริงหรือเก็บเงินไว้ตรงไหนก็มีเหตุให้ต้องเสียท่านว่าทรัพย์ที่ไม่ยอมอยู่กับเรามักสะท้อนกรรมสองทาง 1. เคยหยิบของผู้อื่นโดยเจ้าของไม่อนุญาตแม้ชิ้นเล็กแค่ไหนก็ตาม 2. เคยรับปากเรื่องเงินทองแล้วไม่รักษาคำทางแก้เริ่มวันนี้ได้เลย 1. อะไรที่ติดค้างใครรีบคืน 2. เก็บของได้ส่งคืนเจ้าของเสมอ 3. ถวายของที่จำเป็นแด่พระสงฆ์หรือบริจาคของให้คนขาดแคลนคือการสร้างกรรมใหม่ฝังรักษาทรัพย์เมื่อเราเป็นคนที่ของใครอยู่กับเราก็ปลอดภัยของเราก็จะเริ่มปลอดภัยเช่นกัน
10: ความดีที่ยิ่งใหญ่เริ่มจากแรงบันดาลใจในตัวเราทำดีเข้าพรรษาขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
12: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
13: ท่องเที่ยวทั่วไทย D-Like Thailand
14: สวัสดีค่ะ ดีไลท์ไทยแลนด์พบกับแนวเช่นเดิมค่ะยังไม่เบื่อกันใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์นี้ยังคงทำหน้าที่ในการแจกความสดใสให้ทุกท่านกันอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้พาทุกท่านมาปักหมุดกันที่ถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูย่าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะถนนสายดอกเหลืองปรีดียาธรหรือตาเบบูย่าตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข3502ระยะทางกว่า11กิโลเมตรในพื้นที่ตำบลหนองสะเดาอำเภอสามชุกและตำบลหนองโพอำเภอหนองยะไซจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะโดยเริ่มออกดอกบานสะพรั่งเต็มสองข้างทางในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมของทุกปีโดยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศด้วยค่ะตาเบบูย่าหรือเหลืองปรีดียาธรเป็นต้นไม้ที่หม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุลนำเข้ามาปลูกจากอินโดนีเซียโดยเป็นไม้ยืนต้นมีลักษณะเป็นรูประฆังสีเหลืองปลายกลีบแยกเป็นรูปปากเปิดทำให้ช่วงที่มีการออกดอกนั้นมีความน่าสนใจและดึงดูดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะถ่ายภาพได้มาเช็คอินกันเป็นจำนวนมากค่ะนอกจากถนนเหลืองปรีดียาธรตาเบบูย่าแล้วนะคะก็ยังมีถนนอีกสายนึงค่ะนั่นคือถนนดอกกะลาประพฤกษ์สีชมพูบานสะพรั่งที่ออกดอกในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมที่ตั้งอยู่บนถนนทางหลวงหมายเลขที่340ช่วงเลยตลาดสามชุกไปทางจังหวัดชัยนาท10กิโลเมตรก่อนถึงบึงฉวากค่ะใน1ปีนะคะเราก็จะได้เห็นความสวยงามแบบนี้สักครั้งเพราะฉะนั้นต้องไม่พลาดและแวะลงไปถ่ายรูปสวยๆกันด้วยนะคะถ้าได้มีโอกาสแวะเวียนมาเที่ยวที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะแวะเวียนมาที่ถนนทั้ง2เส้นนี้ได้เลยค่ะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ททสำนักงานสุพรรณบุรีค่ะเบอร์โทรศัพท์0355255863ไปเช็คอินกันแล้วอย่าลืมถ่ายภาพมาอวดมะนาวกันด้วยนะคะดีเลยท่านคราวหน้าค่ะพาทุกท่านไปกันที่จังหวัดสุโขทัยพาไปชมทุ่งดอกดาวเรืองสุโขทัยที่ปากแควค่ะจะน่าสนใจแค่ไหนรอพบกับมะนาวในช่วงดีไลท์ไทยแลนด์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
1: ์ท่องเที่ยวทั่วไทยดีไลค์ไทยแลนด
0: ์คุณกำลังฟังดีไลค์ 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยว

0: อยู่ที่นี่ไม่ไปไหนเพราะหัวใจเราใกล้กันฝากฝั่ง 905 FM แชทไลน์ 905 FM
1: Cool Delight 905 FM 905 FM Delight 905 FM

0: รรินร้อยทยอยพดทั้งหมดจิตเป็นพรพิษติดตามไกลไปปลายฝันส่งเสด็จองค์สิริกิติ์สู่นิจนิรันดร์ขอเทวันรับแม่ฟ้าทราพรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานบริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัดขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน081-691-1495 064-659-5466
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
3: สวัสดีค่ะ Over the Sea วันนี้นะคะเรามาทายกันหน่อยดีกว่าว่าดอกไม้ประจำชาติของญี่ปุ่นคือดอกอะไรญี่ปุ่นไม่มีดอกไม้ประจำชาติแต่มีชาวญี่ปุ่นยังเห็นไม่ตรงกันจึงอนุโลมว่าทั้งซากุระและคิคุต่างเป็นดอกไม้ประจำประเทศญี่ปุ่นในฐานะดอกไม้ที่เป็นที่รักของชาวญี่ปุ่นมาอย่างยาวนานซากุระคือหนึ่งในหลายยอดนิยมของเสื้อผ้าและข้าวของเครื่องใช้มากมายโดยเฉพาะของฝากที่แค่เห็นก็ทำให้รู้แล้วว่ามาจากญี่ปุ่นรวมถึงยังมีการนำเอาดอกและใบของซากุระมาทำเป็นขนมต่างๆนอกจากนี้นะคะยังเป็นชื่อของเด็กผู้หญิงยอดฮิตตลอดกาลอีกด้วยจะกล่าวว่าซากุระคือดอกไม้อันเป็นที่รักของญี่ปุ่นก็ไม่เกินจริงไปเลยล่ะค่ะมาถึงดอกคิคุกันบ้างนะคะหรือดอกเบญจมาศนั่นเองคืออีกหนึ่งดอกไม้ที่ผูกพันกับคนญี่ปุ่นมายาวนานเป็นดอกไม้ประจำฤดูใบไม้ร่วงมีหลายสายพันธุ์ทั้งสีเหลืองม่วงขาวเป็นต้นนะคะคิคุเนี่ยมีที่มาจากประเทศจีนสามารถใช้เป็นยาสมุนไพรที่สำคัญคือดอกคิคุยังเป็นสัญลักษณ์ประจำราชวงศ์ญี่ปุ่นรวมถึงอยู่บนปกพาสปอร์ตญี่ปุ่นอีกด้วยนะคะว่ากันว่าคิคุคือดอกไม้โปรดของจักรพรรดิโกโทบะจักรพรรดิองค์ที่82ของญี่ปุ่นจึงได้ใช้คิคุเป็นสัญลักษณ์ประจำพระองค์จนต่อมาได้กลายเป็นตราประจำพระราชวงศ์ญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการโดยตราประจำจักรพรรดิจะต้องมี16กลีบ2ชั้นส่วนราชวงศ์จะมีเพียง14กลีบสามารถพบเห็นตรานี้ได้ตามสถานที่ทางประวัติศาสตร์และศาลเจ้าเมื่อมีกำหนดการให้ทุกประเทศลงสัญลักษณ์ประจำประเทศบนพาสปอร์ตญี่ปุ่นก็ได้เลือกสัญลักษณ์เป็นดอกคิคุ16กลีบที่คล้ายกับสัญลักษณ์ประจำพระราชวงศ์แต่ลดเหลือเพียงชั้นเดียวซากุระและคิคุต่างเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งสำคัญต่างๆอย่างไม่น้อยหน้ากันเลยทีเดียวล่ะค่ะแม้แต่บนเหรียญญี่ปุ่นเองซากุระจะอยู่บนเหรียญ100เยนส่วนคิคุจะอยู่บนเหรียญ50เยนเรียกได้ว่าเป็นดอกไม้ที่ผูกพันกับชาวญี่ปุ่นไม่แพ้กันเลยทีเดียวในตอนหน้า Over the Sea จะพาคุณไปเที่ยวประเทศไหนอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ
1: ท่องไปในต่างแดน Over the Sea
2: Over the Sea
4: คุณกำลังฟัง Delight 905 FM 90.5 MHz คลื่นเพื่อการท่องเที่ยวอยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studiolinemediaone.com ฟัง905 FM เพิ่มเพลงผ่านไลน์ทิม905 FM

เราได้ใช้ชีวิตด้วยกันเธอจำได้ไหมอะไรที่เราเคยผ่านยิ้มและหัวเราะด้วยกันทะเลาะกันบางครั้งแต่มันก็ดีเท่าว่าแม้จะเป็นยังไงแต่ฉันไม่ทำเหมือนเก่า

0: Delight 905 FM Music by the Sea
1: เรื่องฝนฟ้าน่ะห้ามไม่ได้แต่กันร้อนกันเสียงด้วย PU Foam ได้นะปรึกษาไอธนาสิครับเขาผลิตและจำหน่ายแผ่นหลังคา PU Foam แดดออกก็ไม่ร้อนฝนตกก็ไม่ดังและยังมีหลังคาเหล็กเมทัลชีทสีสวยล่อนหลากหลายหลังคาไวนิลรางน้ำไวนิลหลังคา Snap Lock เหล็กตัว C ไม้เชิงชายไม้ฝาไม้พื้นประตูม้วนไร้เสียง Victory ก็มีนะครับจะทนร้อนทนเสียงไปทำไมติด PU Foam ปรึกษาไอธนาสิครับสะดวกเร็วตรงเวลากว่า17สาขาทั่วภาคใต
2: ้ไอธนาอันดามันถนนสักดิเดชทางไปอ่าวมะขาม076-213-747-8 คลิก aithanametalsheet.com
3: ซุปเปอร์ชิปภูเก็ตสวัสดีค่ะวันนี้

0: Aqua Cash พร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับ Aqua Cash ได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปี Aqua Cash พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Aqua Cash ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้
1: ติดต่อกรุงศรีออโต้ภูเก็ตใกล้กับซุปเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
2: ลาลากด้วยซ้ายเข้าเขตทอดมาแล้วครับล็อกขวาล็อกซ้ายทีซัดเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: เฮให้ทันเพื่อนดีกว่าย้ายมาติดเน็ตบ้าน AIS 3BB Fiber Tree ชีพพรีเมียร์ลีกจอใหญ่สะใจกว่าสมัครแพ็กเน็ตบ้านพร้อมกล่อง AIS Play Box บวกพัดพรีเมียร์ลีกพิเศษจ่ายแค่เดือนละ199บาทเพิ่มเติมโทร1175หรือ1530เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเซียวโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่
1: กรุ๊ปเซียวโต้ภูเก็ตใกล้กับซูเปอร์ชิปใหญ่โทร076-361-400กด1
6: ร้อยคำลาปากกากรองทั้งผองชาติอภิวาทน้อมเสด็จสู่สวรรค์พระองค์พาจะคงอยู่นิจนิรันดร์ทั้งใจไทยยังคงมั่นอนันตราสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารนักจัดรายการวิทยุและเจ้าหน้าที่บริษัทสตูดิโอไลน์เอเจนซี่จำกัด
7: ขอเชิญศิษยานุศิษย์ร่วมงานกตัญญูบูรพาจารย์พระมงคลวิสุทธิ์หลวงปู่สุภากันตสีโลวันพฤหัสที่17กันยายน2569เริ่มเวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.ณวัดสิริศิลสุภารามวัดหลวงปู่สุภาภูเก็ตติดต่อสอบถามหรือประสงค์ออกโรงทาน0816911495 0646595466ข่าวดีของชาวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงบ้านพึ่งวัดภูเก็ตเปิดให้บริการที่พักฟรีสำหรับผู้ป่วยและญาติณวัดเขารังสามัคคีธรรมใกล้โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์รับบริจาคโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตหรือหัวหน้าตึกที่เข้ารับการรักษาติดต่อบ้านพึ่งวัดโทร065-950-6319
8: อยู่ไหนใกล้ๆฟังได้ทั่วโลก www.studioonline

0: Delight 905 FM
1: สถานีวิทยุกระจายเสียง FM 90.5 MHz จังหวัดภูเก็ตจากนี้ไปจะเป็นการถ่ายทอดข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานคร
2: 7นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วันสุดท้ายก่อนลงมติวาระที่3การเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนไทยสหรัฐมีความคืบหน้าในทิศทางที่ดีขณะนี้ทีมเจรจาระดับเทคนิคของทั้งสองฝ่ายกำลังเร่งสรุปรายละเอียดและประเด็นที่เหลือให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
1: กลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนส่งโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตี4เมืองในพื้นที่ทางตอนใต้ของซาอุดีอาระเบียทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บมากกว่า70รายผู้แทนจาก27สมาคมกีฬาเข้าร้องเรียนต่อคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้แก้ไขปัญหางบประมาณเพราะ